สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบใจในบุญค่ะบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างงดงามณธุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิใจผ่องใสกันดีก็ได้ประกอบพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญไปยังหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมธรรมะประทีปนำกล่าวโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอนบแซ่หลี่พิธีถวายมัตตกะภัตตาหารนำโดยคุณณัฐธิวรวินีกัญจนะวสิริคุณธนิสรคุณธีรฤทธิ์คุณวรวิชวลีคุณธีรวิกรเด็กชายจิรวิวัฒน์วนิชยสิทธิ์ส่วนผู้แทนนำกล่าวคือดร.เตือนใจ

การเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ทั้งยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพภาอันประณีตจากนั้นทุกท่านพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของชาวพุทธก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีจุดธรรมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาให้สว่างไสวไปพร้อมๆกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความสว่างไสวโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีปและรับเทียนชนวนจากท่านประธานสงฆ์เพื่อจุดโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปจนสว่างไสวทั่วทั้งห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้แปรแถวเดินเวียนประทักษิณ3รอบถวายเป็นพุทธบูชาทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation และพิธีจุดประทีปแปลอักษรธรรมจักรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาอุทิศความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติขอให้ทุกคนมีความสุขความสงบและโลกเต็มไปด้วยสันติภาพนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดประทีปแปลอักษรเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ส่งผลให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของ

วันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้แก่สาธารณชนพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อขยายสู่สันติสุขของโลกอย่างยั่งยืนก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในอัยยิกาสูตรความว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังยถากัมมังคมิสันติปุญญปาปะพโลปคานิรยังปาปกรรมมันตาปุญญกรรมมาจะสุขติงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักเป็นไปตามกรรมข้าถึงผลแห่งบุญและบาปผู้ทำบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้ทำบุญจักไปสู่สุคติมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถรอดพ้นความตายไปได้นี่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องประสบด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็วแต่เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาความจริงของชีวิตมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นกับตนจึงหวาดหวั่นและไม่กล้าเผชิญกับความจริงเนื่องจากไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวจิตใจก็หดหู่เศร้าหมองเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่กลัวความตายเอามากๆมนุษย์ทุกคนต่างก็กลัวความตายทั้งนั้นแหละต่างกันแต่ว่าอาการที่แสดงออกมานั้นอาจมากบ้างน้อยบ้างแต่ภิกษุรูปนี้กลัวตายมากจนผิดปกติเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะมีกุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ขับไปวัดพระเชตวันกับเพื่อนเพื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจถึงทุกข์ทอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงตัดสินใจออกบวชและศึกษาธรรมวินัยอยู่ที่วัดเชตวันแต่ด้วยอุปนิสัยของท่านเป็นคนกลัวตายเอามากๆเวลาเดินไปไหนมา

ไหนแม้จะอยู่ในบริเวณวัดพอได้ยินลมพัดแรงๆหรือเสียงกิ่งไม้แห้งตกลงกระทบพื้นแม้กระทั่งเสียงนกร้องก็ดีก็จะสะดุ้งหวาดกลัวรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อสาธมิกเห็นท่านกลัวตายผิดปกติจึงได้นำไปพูดคุยกันทั่วทั้งวัดต่อมากลายเป็นหัวข้อสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าการกลัวตายเป็นเรื่องปกติของปุถุชนทั่วไปแต่พวกเราไม่เคยเห็นภิกษุรูปไหนที่กลัวตายแต่กับภิกษุหนุ่มรูปนี้เลยสงสัยคงจะไม่เคยเจริญมรณานุสติแต่หากท่านนึกถึงความตายอยู่บ่อยก็คงจะไม่กลัวตายมากขนาดนี้ขณะที่ภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนาธรรมกันอยู่แล้วบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาที่โรงธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่หรือเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทราบก็มีพุทธบัญชารับสั่งให้ไปตามภิกษุรูปนั้นมาเข้าเฝ้าครั้นภิกษุรูปนั้นมาถึงพระองค์จึงตรัสถามว่าจริงไหมภิกษุที่เธอกลัวตายแค่ได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงไม้แห้งตกก็สะดุ้งหวาดกลัวรีบหนีไปทันทีภิกษุหนุ่มได้กราบทูลยอมรับว่าจริงไม่เจ้าค่ะครั้นได้สดับแล้วรับลมศาสดาจึงประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุรูปนี้กลัวตายจนเกินเหตุแม้ชาติที่แล้วก็กลัวตายอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ในชาตินั้นได้อาศัยเราที่เกิดเป็นลูกเทวาผู้ได้เข้าใจถึงเรื่องความตายจึงหายกลัวได้ว่าพวกภิกษุอยากรู้เรื่องราวของพระภิกษุรูปนี้จึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกเทวาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งพระเจ้าพาราณสีมีกระแสรับสั่งให้นำช้างมงคลของลงไปพวกหัตถาจารย์ได้ฝึกหัดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในยามเกิดศึกสงครามช้างจะได้ไม่หวาดหวั่นพลันพลึงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นในสนามรบเมื่อครูฝึกได้รับช้างมงคลมาแล้วก็ได้ทำตามพระดำรัสโดยการนำช้างไปผูกไว้ที่เสาตะลุงอย่างแน่นหนาไม่ให้กระดูกกระดิกได้เลยแล้วก็ให้คนล้อมหน้าล้อมหลังให้ตีกลองศึกครัวขึ้นแล้วทำทีว่าจะซัดหอกเข้าหาช้างช้างเห็นอย่างนั้นก็เกิดกลัวตายขึ้นมาอย่างฉับจิตจึงรวบรวมพลังทั้งหมดช่วยกระชากจนเสาตะลุงหักโค่นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วครูฝึกไม่เห็นช้างกำลังวิ่งหนีจึงให้ช่วยกันวิ่งไล่จับแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับช้างได้สักคนพอช้างหลุดรอดหนีไปได้ก็ได้เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ที่ลูกเทวาโพธิสัตว์อาศัยอยู่นับตั้งแต่ได้รับการฝึกครั้งนั้นมาช้างตัวนี้จะมีนิสัยหวาดระแวงกลัวตายอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินไปไหนมาไหนพอได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งตกกระทบพื้นดินหรือได้ยินเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นในป่าก็จะสะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นแล้วรีบวิ่งหนีไปที่อื่นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอนเลยจิตใจมีแต่ความหวาดระแวงเดินไปในทิศทางไหนก็จะมีแต่ความสะดุ้งตกใจกลัวลูกเทวาโพธิสัตว์สังเกตเห็นกิริยาการของช้างเช่นนั้นจึงเห็นอกเห็นใจได้ปรากฏกายยืนอยู่ที่คาคบไม้ต่อหน้าช้างแล้วก็กล่าวให้ข้อคิดว่านี่เจ้าช้าง
ในป่านี้นะมีต้น

ไม้ผุแห้งพร้อมที่จะหักลงอยู่มากมายแต่หากเจ้าจะหวาดกลัวอยู่อย่างนี้โดยไม่ยอมพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสักวันหนึ่งก็ต้องมีอันดับสลายไปซึ่งก็เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่ยังถูกความเสื่อมครอบงำอยู่ถ้าเจ้าจะหวาดกลัวโดยไร้เหตุผลอยู่อย่างนี้เจ้าต้องสู้ผอมตายไปจริงๆอย่างแน่นอนช้างได้ฟังคำสะกิดใจของรุกขเทวาโพธิสัตว์ก็จุกคิดขึ้นมาไม่ได้คิดก็คิดได้จึงคิดสอนตนเองทุกวันเหมือนเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆในสุดช้างก็สามารถหมดความระแวงคลายความกลัวตายจนเกินไปทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องจบลงเพื่อนสหธรรมิกก็รู้สึกสงสารท่านเพราะเป็นนิสัยที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพระภิกษุสามเณรรูปไหนกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมีแต่ให้กำลังใจปลอบโยนท่านในยามที่ขาดสติประคองตัวเองไม่ได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งที่แต่ละคนกำลังประสบในปัจจุบันล้วนมีภูมิหลังด้วยกันทั้งนั้นยามภิกษุที่กลัวตายในเรื่องนี้ในอดีตชาติท่านเคยประสบกับเหตุการณ์ที่อกสั่นขันแขวนมาก่อนจึงทำให้มีนิสัยกลัวตายติดมาข้ามชาติฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีจะได้ไม่ตำหนิกันต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจจะรีบจับผิดให้จับถูกหรือพิจารณาต้นสายปลายเหตุให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยหา

ันนั้นก็คือตายแล้วต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกยาวนานบางคนไม่สนใจเรื่องชีวิตในปรโลกเอาเสียเลยวัดก็ไม่เข้าเอาแต่ทำมาหากินมีเวลาก็หาความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนใส่ตัวไปวันๆซึ่งความสุขที่แสวงหานั้นส่วนใหญ่มักข้องเกี่ยวอยู่กับอบายมุขเช่นคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนเพื่อนก็ชักชวนไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันไปเที่ยวสถานเริงรมต่างๆหรือชักชวนกันดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสุขชั่วคราว

แนะนำเขาต้องอดทนที่จะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เพื่อบุญบารมีของตัวเราเองมนุษยชาติจะได้มีชีวิตหลังความตายที่ปลอดภัยมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่148จากตอนที่แล้วมโหสถได้พรางหนทางตั้งแต่ประตูพระนครไปจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนของตนเพื่อป้องกันมิให้พราหมณ์เกวัฏสังเกตเห็นการจัดระเบียบภายในพระนครและภายในเรือนของตนเมื่อพราหมณ์เกวัฏได้เหยียบย่างเข้าสู่มิถิลานครได้เห็นหนทางที่ประดับตกแต่งไว้ดีแล้วจึงคิดว่าพระเจ้าวิเทหราชคงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับคณะของตนเป็นพิเศษจึงเดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยท่าทางอันพึงพายพากันถวายบังคมทูลเกล้าถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าวิเทหราชครั้นได้โอกาสเกวัฏจึงเริ่มกราบทูลถึงเหตุที่ตนมาสู่ราชสำนักว่าขอเดชะพระราชาของข้าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงมอบรัตนะนานาชนิดพร้อมทั้งนารีรัตนะอันสูงค่าคือพระราชกุมารีปัญจาลจันทีผู้ทรงงามพร้อมถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงหวังว่าพระองค์จะทรงยินดีและพอพระราชหฤทัยในมิตรไมตรีในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบบังคมทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นเกวัฏทราบพระประสงค์เช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพระองค์มาทูลเชิญเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปสู่ปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาปัญจาลจันทีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสเป็นที่ยิ่งพระองค์เกือบจะทรงรับคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีแล้วในทันทีแต่ครั้นทรงดำริขึ้นได้ว่ามโหสถบัณฑิตนะควรจะได้ทราบเรื่องนี้ด้วยพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏว่าท่านเกวัฏดูเหมือนว่าท่านกับมโหสถเคยมีเรื่องกันมาในครั้งก่อนดังนั้นขอท่านจงนำข่าวมงคลนี้ไปแจ้งให้มโหสถทราบด้วยถ้าอย่างไรเนี่ยท่านก็จงปรับความเข้าใจกันซะก่อนเมื่อนั้นท่านจึงค่อยมาหาเราอีกครั้งหนึ่งพราหมณ์เกวัฏแม้จะไม่ยินดีที่จะไปพบมโหสถเท่าใดนักแต่ก็แซงกราบทูลเพื่อเอาใจพระเจ้าวิเทหราชว่าแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ตั้งใจมาแล้วแต่ต้นว่าหากมาครั้งนี้นะก็จะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนมโหสถสักหน่อยอย่างน้อยๆก็จะได้ลบล้าง

ความหลังครั้งก่อนแล้วสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อให้มิถิลานครและปัญจาลนครเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวตราบนานเท่านานพระพุทธเจ้าค่ะเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วท่านอาจารย์พระองค์ตรัสชื่นชมจากนั้นพราหมณ์เกวัฏจึงกราบบังคมลาเพื่อเดินทางไปยังเรือนของมโหสถเพื่อแจ้งข่าวตามที่ตนรับปากไว้ฝ่ายมโหสถเมื่อรู้ว่าพราหมณ์เกวัฏกำลังจะมาหาตนจึงคิดว่าคนผ่านสันดานบาปอย่างเกวัฏไม่ควรที่เราจะสนทนาด้วยการเจรจากับคนอย่างช้าเช่นนี้จงอย่าได้มีแก่เราเลยคิดดังนี้แล้วมโหสถจึงได้ดื่มเลยสายแต่เช้าให้คนใช้ในเรือนเอามูลบัวสดมาละเลงจนทั่วเรือนแล้วให้เอาน้ำมันทาเสาเรือนทั้งหมดส่วนบริเวณห้องโถงที่จัดไว้ต้อนรับพราหมณ์เกวัฏก็เหลือไว้แต่เตียงผ้าใบเตียงหนึ่งสำหรับเป็นที่นอนของตนเท่านั้นไม่มีเตียงตั้งหรือที่นั่งที่พิงไว้เพื่อใครๆทั้งสิ้นเท่านั้นยังไม่พอแต่ละซุ้มประตูมโหสถยังได้วางยามเฝ้าประตูไว้ทั้ง7ชั้นพร้อมกับกำชับยามเฝ้าประตูเหล่านั้นให้ทราบวิธีที่จะปฏิบัติต่อพราหมณ์เกวัฏทันทีที่เหยียบย่างเข้ามาในเรือนซึ่งการต้อนรับในครั้งนี้นะจะทำให้แขกผู้มาเยือนเข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานพราหมณ์เกวัฏออกจากท้องพระโรงแล้วก็ตรงมายังเรือนของมโหสถเพียงลำพังในระหว่างทางเกวัฏไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นการจัดแจงบ้านเมืองตลอดจนการจัดระบบระเบียบภายในเรือนของมโหสถเลยเมื่อมาถึงประตูชั้นแรกเกวัฏก็เอ่ยถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถน่ะอยู่หรือไม่เราจะพบได้อย่างไรกันล่ะว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปแต่กลับถูกยามเฝ้าประตูกั้นไว้พลางกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ว่านี่อย่าส่งเสียงเอ็ดดึงไปถ้าท่านต้องการจะมาหาท่านผู้สำเร็จราชการก็จงมานิ่งๆวันนี้นะท่านบัณฑิตดื่มเนยสายอย่างแรงฉะนั้นท่านจะพูดเสียงดังไม่ได้เป็นอันขาดว่าแล้วก็ปล่อยให้เกวัฏผ่านเข้าไปเกวัฏจึงผ่านประตูชั้นแรกเข้าไปด้วยความผะอืดผะอมกระทั่งถึงประตูชั้นที่สองก็ถูกคนเฝ้าประตูกั้นทางไว้อีกแล้วถูกเตือนในทํานองเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ผ่านประตูชั้นแรกเข้ามาเกวัฏถูกยามเฝ้าประตูแต่ละชั้นสั่งกำชับอย่างนี้จนถึงประตูชั้นที่7ทำให้ชักจะเลือดขึ้นหน้าเมื่อผ่านซุ้มประตูชั้นสุดท้ายมาแล้วเกวัฏก็ตรงเข้าไปในห้องโถงเห็นมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนอยู่บนเตียงผ้าใบพยายามเหลียวมองหาที่นั่งสำหรับตนแต่ก็ไม่เห็นแม้ตั่งสักตัวเดียวในที่สุดจึงต้องยืนแซวอยู่ห่างๆมโหสถนอนนิ่งอยู่บนเตียงผ้าใบเหมือนคนป่วยพอเห็นเกวัฏเข้ามาใกล้ก็ขยับตัวเล็กน้อยทำทีจะทักทายปราศัยด้วยแต่ก็ถูกบริวารที่เฝ้าอยู่ห้ามว่าใต้เท้าโปรดจะพูดอะไรตอนนี้เลยขอรับเพราะท่านดื่มเนยสายอย่างแรงเข้าไปเนี่ยฉะนั้นขอท่านจงนอนพักซะจะดีกว่าเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ท่านจะต้องพูดคุยกับพราหมณ์เลวๆอย่างเกวัฏเกวัฏได้ฟังดังนั้นก็ข่มความโกรธไว้แล้วเดินเข้าไปหามโหสถใกล้ๆแต่จะนั่งก็ไม่ได้แม้แต่ที่จะยืน

ื่นก็ยังไม่ได้รับความสะดวกได้แต่ยืนเก้เก้กังๆเหยียบมูลวัวสดๆอยู่ในที่นั้นโดยที่ไม่มีผู้ใดใส่ใจต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียวมิหนำซ้ำยังถูกบริวารของมโหสถยักคิ้วหลิวตาให้ด้วยความหมั่นไส้บางคนก็ถลึงตาใส่เหมือนเย้ยหยันในทีบ้างก็แสดงอาการดูหมิ่นอย่างรุนแรงเงื้อมือยกกำปั้นขยับเท้าทำท่าจะเตะเกวัฏเห็นกิริยาอาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้ใจคิดว่าถ้าขืนตนยืนอยู่ในที่นี้ต่อไปคงจะไม่ปลอดภัยแน่จึงกล่าวกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าลาละเมื่อกล่าวจบบริวารที่เฝ้ามโหสถก็ตรงรี่เข้าไปหาเกวัฏตวาดเสียงกล้าว่าเฮ้ยไอ้พราหมณ์แกอย่าเอ็ดไปถ้าขืนพูดอีกนี่พวกข้าจะบดกระดูกแกซะว่าแล้วก็ช่วยกันจับคอเกวัฏใส่ไปข้างหน้าตบหน้าทุบหลังโทษฐานละเมิดคำสั่งที่บอกให้เงียบแล้วไม่เงียบเกวัฏออกไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักใส่ไล่ส่งไปอย่างนั้นจนพ้นออกจากประตูเรือนเกวัฏทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็ไม่อาจตอบโต้อะไรได้ครั้นรอดพ้นจากปากราชสีมาได้เกวัฏก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงแนวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะกราบทูลถึงเรื่องราวทั้งหมดแก่พระเจ้าวิเทหราชอย่างไรโปรด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คุณแม่ของลูกเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากสอบนี่ได้ที่หนึ่งของอำเภอแต่พอจบป.4คุณตาก็ไม่ยอมให้เรียนต่อเนื่องจากเป็นลูกคนโตคุณแม่ลูกเสียใจแล้วก็คิดมากจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้จิตเวชมาตั้งแต่อายุ14 ปีค่ะอาการที่ท่านเป็นคือท่านมักจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้มียศใหญ่มีตำแหน่งไปถึงมหาดเล็กของพระราชินีก็สบายใจไปอย่างทางการแพทย์เรียกว่าหลงผิดอายุ20 ปีคุณแม่ก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นคนคุณพ่อก็เป็นคนเจ้าชู้มากมายมกหลายตัวเลยก็ยิ่งทำให้คุณแม่นี่มีความคิดมากเพิ่มขึ้นอาการหนักกว่าเดิมต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชถึงปีละ 2-3 ครั้งคุณแม่ต้องทานยามาตลอดตั้งแต่อายุ14 ปีจนถึงปัจจุบัน68 ปีเฉลี่ยแล้วตกวันละ15 เม็ดบางทีแถมยาฉีดเข้าไปด้วยรวมระยะเวลาที่คุณแม่ทานยาไปแล้วแค่54 ปีไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวมากกว่า 100,000 เม็ดแล้วค่ะแต่ทีนี้มันอย่างนี้สิคะเมื่อลูกติดจานดาวทำให้ท่านดูในแค่ประมาณ1 ปีคุณแม่ดูจานดาวทำทั้งวันแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญมากปุ๊ดนั่นมาคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชอีกเลยคุณแม่ต้องผ่าตัดที่ขาถึง2 ครั้งครั้งแรกลูกลืมปิดน้ำในห้องน้ำชั้นบนแล้วมันมีผลยังไงลืมปิดน้ำนะถูกต้องจะน้ำได้ไหลมานองนองมาถึงพื้นชั้นล่างคุณแม่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เพราะคิดว่าใกล้สว่างจะมาหุงข้าวใส่บาตรจึงลื่นล้มขาหัก2 ท่อนคุณหมอบอกว่าเป็นหยังผ่าตัดสายเหล็กให้จะแข็งแรงกว่าเดิมมีขาเหล็กแต่มาอีกเดือนเสร็จคนที่จ้างมาให้ดูแลคุณแม่เผลอเลยอีกปล่อยให้คุณแม่ ซึ่งผ่าตัดใหม่ๆนั้นตกเก้าอี้ ต้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่2แม่ตัวลูกเองตอนอายุได้13 ขวบวันหนึ่งคุณแม่อยู่ดีๆก็ฝันไปว่ามีชายแก่หญิงแก่นุ่งขาวห่มขาวมายืนอยู่ที่ปลายเตียงนอนแล้วยกปี๊บสีดำเก่าๆ1 ใบมายื่นให้คุณแม่ในฝันคุณแม่ควรจะต้องทำยังไงคุณแม่ไม่ถามเลยเอามือล้วงเข้าไปในปี๊บเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาได้หยิบอะไรจ๊ะแมวทองเงินห่อพระเป็นสีจีวรพระห่อผ้าเป็นสีจีวรพระเมื่อแกะห่อผ้าออกก็เห็นเป็นรูปหน้าของลูกลอยขึ้นมาคุณแม่ก็เลยอุทานว่าอ้าวว้าวนี่ลูกสาวคนแรกของฉันนี่ชายแก่หญิงแก่ก็เลยบอกคุณแม่ว่าอ้าวของที่เขาฝากไว้ก็เอาไปคืนไปซะตอนนี้เขารู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาแล้วคุณแม่ยังถาม

ันตอบไปอีกว่าแล้วจะเอาไปคืนใครเขาก็ตอบว่าก็ไม้ไผ่กอเดียวกันคุณแม่ถึงเข้าใจเอาเองอีกอันน่าจะเป็นน้องชายและน้องสะใภ้ของแม่คือน้าชายและน้าสะใภ้ของลูกเพราะทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันเข้าใจว่าคงจะต้องมาจากตรงนั้นเข้าตรงนั้นไม่ได้ก็เลยมาเข้าตรงนี้และน้าสะใภ้มาจะนำตัวลูกเนี่ยน้าสะใภ้จริงๆเลยนะเกิดมาแล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆ เป็นประจำเลยแล้วก็ตัวลูกเองก็รู้สึกผูกพันกับน้าสะใภ้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับแม่มักจะทะเลาะกับแม่เนี่ยบ่อยๆเจ้าค่ะแต่ลูกมารู้สึกรักและอยากไปอยู่กับน้าสะใภ้ตอนก่อนที่แม่จะผันสองเดือนแต่ลูกก็ไม่ได้ไปอยู่กับน้าสะใภ้ตลอดหรอกนะคะปัจจุบันนี่ยังอยู่กับแม่จ้ะว่าลูกอายุได้25ปีมีการปวดขามากมีเส้นเลือดปูดที่น่องข้างขวาต้องถูกผ่าตัดเส้นเลือดขอดโดยหมอได้ดึงเส้นเลือดดำใหญ่ทิ้งไปหนึ่งเส้นทิ้งไปทำไมนะจากนั้นโลกก็มีอาการปวดที่ขาข้างขวามาตลอด พออายุได้33ปีก็มีการปวดที่ต้นคอร้าวไปถึงบ่าแล้วกระดูกคอเสื่อมไม่จะเป็นเสื่อมเลยจังอายุแค่33กดทับเส้นประสาทอีกเป็นมา9ปีแล้วค่ะหลังจากลูกได้เข้าวัดเมื่อปี37แล้วพอต้นปี38ลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวมากแต่ไม่มีเงินจึงดิ้นรนหาเงินด้วยการนำเครื่องเพชรรวยนี่ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไอ้ชิ้นสำคัญที่มีอยู่ไปขายแล้วก็นำปัจจัยมาทำบุญสร้างองค์พระและได้ทยอยสร้างมาเรื่อยๆทั้งภายนอกบนโดมและภายในจนถึงปี2542รวมได้10องค์ด้วยใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งยังได้ชักชวนเพื่อนๆให้สร้างอีก20กว่าองค์ต่อมาเมื่อปี44วันหนึ่งลูกได้เดินทางโดยลำพังไปจังหวัดลพบุรีระหว่างทางรถที่ลูกขับก็เสียหลักพลิกคว่ำอย่างเร็ว3ตลบช่วงนั้นลูกคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่จังหวะที่วิกฤตนั้นลูกนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากตะโกนกันสุดเสียงว่าช่วยด้วยอย่าให้ลูกเป็นอะไรเลยผลก็คือหลังคารถยุบแต่ลูกไม่เป็นอะไรซึ่งลูกคิดว่าคงจะเป็นเพราะผลบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวมาช่วยเอาไว้เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยได้สร้างบุญใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยเราจะเคยทำบุญกฐินบุญพระป่าตามวัดทั่วไปครั้งละ100บาทบาง200บาทบ้างสามีของลูกมีปัญหาที่แก้ไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งคือก่อนที่จะแต่งงานกับลูกนะเขาเคยซ้ำๆมีภรรยามาก่อนแล้วภรรยาของเขามีอาการคล้ายผู้ป่วยโรคจิตประสาทที่ไม่ได้รับการบำบัดแต่เธอเป็นอาจารย์นะมักชอบกู้หนี้ยืมสินคนอื่นซึ่งเขาคิดดอกเบี้ยแพงๆแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาซะด้วยทีนี้ก็ทำให้เดือดร้อนมาถึงสามีลูกสิคะต้องมารับใช้หนี้ภรรยาเก่าเรื่อยมาเลยสามีของลูกก็ตามใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีนี่รวมจำนวนเงินแล้วจำนวนเงินแล้ว3ล้านกว่าบาทล่าสุดปี48สามีได้ใช้หนี้ไปให้เธอ 800,000 บาทและปัจจุบันนี้เธอกำลังก่อหนี้ขึ้นมาใหม่ทรัพย์สินก็เป็นหลักแสนค่ะลูกเองในฐานะภรรยาก็ต้องมามีส่วนในการใช้หนี้ด้วยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเรื่องนี้มีเหตุลูกชายคนโตของลูกเป็นคนเรียนเก่งเรียนได้ในระดับต้นๆของจังหวัดเขาใฝ่ฝันมากที่จะเป็นทหารอากาศเหมือนพ่อของเขานี่เพราะทหารอากาศขาดรักไม่ได้เลยเขาสามารถสอบผ่านได้ในอันดับที่14ในจำนวนนักเรียนที่ต้องการนั้นมี110คนความจริงแล้วลูกชายลูกจะต้องได้เรียนเป็นทหารอากาศอย่างแน่นอนแต่แปลกเขากลับไม่ได้เรียนนะครั้งนี้สอบผ่านไ
ส่วนเด็กที่

สอบได้อันดับที่497และ542กลับได้เรียนแต่อันดับที่14ไม่ได้เรียนลูกก็แปลกใจก็เลยไปถามสินแสสินแสบอกว่าลูกชายของลื่นไม่มีดวงทางรับราชการมีทางออกลูกชายคนเล็กของลูกพอเขาอยู่ที่สองขวบเจอรู้ว่าที่ไหนเขาก็จะยกมือไหว้ทุกวัดแล้วก็พูดว่าวัดนี่ขนาดสองขวบนะแต่ที่ลูกก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยปัจจุบันเขาอยู่ได้13ย่าง14ปีเป็นคนเรียนเก่งอ๋อนี่ลูกชายคนเล็กนะชอบทำบุญเมื่อเดือนเมษายน2548ลูกได้ให้บวชสามเณรยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายขณะบวชได้เกือบเดือนเขานั่งสมาธิแล้วก็เห็นองค์พระภายในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ลูกชายบอกว่าแม่ขณะนั่งทานข้าวไปในนั่งหลับตาสมาธิทำไมผมยังเห็นองค์พระอยู่เลยลูกชายก็อยากบวชค่ะลูกเองก็อนุโมทนาบุญหากลูกจะบวชจริงๆแต่ว่าเมื่อลูกปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แนะนำให้จบปริญญาตรีก่อนจะได้เรียนรู้ชีวิตทางโลกเขาจะได้แยกแยะได้และทุกช่วงปิดเทอมลูกชายก็บอกว่ายินดีที่จะบวชเป็นสามเณรเราบอกว่าพระอาจารย์พี่เลี้ยงใจดีทุกองค์เลยช่วยที่บวชแม้อากาศจะร้อนฝนจะตกจนเป็นไข้หวัดลูกชายคนแรกก็มีความสุขไม่เคยบ่นอยากกลับบ้านเลยค่ะนี่แม่ผู้มีบารมีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคำถามเพราะบุพกรรมใดจึงทำให้คุณแม่เป็นคนไข้จิตเวทยาวนานถึง54ปีแล้วต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกสามีทิ้งบุพกรรมใดคุณแม่ต้องได้รับอุบัติเหตุจนขาหักถูกผ่าตัดถึง2ครั้งและการที่ลูกลืมปิดน้ำจะมีเหตุที่คุณแม่ลื่นหกล้มขาหักลูกจะบาปมากไหมคะลูกจึงทำบุญอะไรเพื่อล้างบาปนี้แม่จะไม่ได้ตั้งใจคะอดีตชาติลูกกับคุณแม่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมลูกจึงไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับคุณแม่และจึงเงียบกับคุณแม่บ่อยมากแต่รักน้าสะใภ้เป็นเพราะอดีตชาติลูกเคยเกิดเป็นลูกของน้าชายและน้าสะพ้ายตามที่คุณแม่ฝันหรือไม่คะสามีของลูกมีบุพกรรมใดจึงต้องมาตามใช้หนี้เป็นจำนวนมากให้กับภรรยาเก่าตลอดมาทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนในหนี้สินนั้นเลยและตัวลูกเองมีบุพกรรมร่วมกับภรรยาเก่าและสามีมาอย่างไรจึงต้องมาร่วมรับใช้หนี้กับเขาด้วยเหตุที่ลูกชายคนโตไม่ได้เรียนทหารอากาศเป็นเพราะบุญของเขาไม่พอหรือเป็นเพราะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาคะผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนตามที่ต่างๆอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้นอกจากความขยันอ่านหนังสือแล้วยังมีกรรมส่วนอื่นใดที่ส่งผลให้ต้องพบกับความผิดหวังไม่ได้ดังปรารถนาด้วยคะและจะประกอบเหตุอย่างใดให้ทุกชาติสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคะลูกชายคนแรกครับประกอบเหตุมาอย่างไรจึงนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระในช่วงเวลาไม่นานนักเขามีบุญได้การบวชมาอย่างไรลูกควรให้เขาบวชตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือควรจะรอให้เขาเรียนจบปริญญาตรีก่อนตามที่พระอาจารย์แนะนำคะคุณพ่อของสามีเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่8ได้เสียชีวิตลงด้วยวัณโรคขณะมีอายุเพียง30กว่าเท่านั้นตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ตลบที่รอดมาได้เพราะบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวใช่หรือไม่คะถ้าหากลูกไม่ได้ทำบุญสร้างองค์พระไว้ลูกจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้ลูกปวดที่ต้นคอรักษาไม่หายและถูกผ่าตัดเอาเส้นเลือดดำใหญ่ทิ้งทำให้มีอาการปวดขามาจนถึงปัจจุบันคะลูกได้ทำบุญปล่อยสัตว์ไปปลาบ่อยๆจะช่วยหนักเป็นเบาได้บ้างหรือไม่คะในอดีตชาติลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรทำไมชาตินี้ลูกจึงมีคนรู้จักคุ้นเคยจะเป็นพระและแม่ชีจำนวนมากคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ
ทำไมลูกจึงรักและผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมากจะมีโอกาสกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาคุณแม่เป็นคนไข้จิตเวชยาวนานถึง54 ปีต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกสามีทอดทิ้งเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายชอบดื่มเหล้าตั้งแต่วัยรุ่นจนเป็นผู้ใหญ่กระทั่งตายวัยรุ่นกระทั่งตายแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้ไม่ได้ใครมาเป็นภรรยาแล้วก็ทอดทิ้งในวิบากกรรมกาเมจึงทำให้มาเป็นผู้หญิงและก็มาได้สามีเจ้าชู้ถูกทอดทิ้งดังกล่าววิบากกรรมดื่มสุรามาส่งผลให้เป็นโรคจิตเวชจ้าคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุถึงขาหักได้ผ่าตัดถึง2 ครั้งและกันในอดีตชาตินั้นเมื่อดื่มเหล้าเมาแล้วก็มักจะมาซ้อมภรรยาบอกดาริ้งละมาเธอมาเป็นกระสอบทรายหน่อยจนภรรยาล้มขาหักวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะชาตินี้มาเป็นผู้หญิงเลยได้รับอุบัติเหตุถึงขาหักกรรมมันบันดาลการที่ลูกลืมปิดน้ำจะเป็นเหตุให้คุณแม่ลื่นหกล้มจนขาหักนั้นลูกก็ไม่ได้บาปอะไรหรอกเพราะไม่ได้เจตนาแต่ก็เป็นวิบากกรรมดังกล่าวของแม่มาส่งผลจ้ะแต่เพื่อความสบายใจทีหลังอย่าลืมมันแล้วกันก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญเอาไว้มากๆแล้วก็ไปขอเข้ามาท่านซะแค่นั้นแหละจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนี่เปิดบ้างแล้วลูกไปลื่นล้มนี่เพราะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานนึกถึงบุญแล้วเราจะได้เจอในสภาพนั้นเลยลูกไม่ค่อยจะผูกพันกับแม่

ตอนนั้นก็เป็นเหตุให้ลูกหงุดหงิดใจเรื่อยเข้าใกล้ท่านแล้วมันหงุดหงิดทีเดียวแล้วมาคอยจะผูกพันกับท่านทั้งๆที่ในอดีตก็เคยเป็นลูกท่านเหมือนชาตินี้แหละเคยเป็นลูกท่านมาก่อนนะและในอดีตชาติใกล้ๆก็เด็กเคยเป็นลูกของน้าสะใภ้ด้วยจึงรักท่านก่อนกับปัจจุบันก็ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยจึงรักคุณน้าสะใภ้สามีของลูกจะมาตามใช้หนี้ภรรยาเก่าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้มีส่วนในการทำหนี้เลยเพราะในอดีตตัวลูกและสามีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติที่ได้ไปขอยืมเงินกับภรรยาเก่าของสามีในชาตินี้แล้วไม่ได้ใช้คืนชาตินี้เลยต้องมาใช้หนี้คืนเขาตามทันไหมจ๊ะส่วนภรรยาเก่าก็ไปกู้ผู้อื่นมาให้ลูกและสามีกู้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้เช่นเดียวกันคือภรรยาเก่าในชาตินี้ก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้ที่กู้โดยวิบากกรรมนี้จึงต้องมาร่วมกันใช้หนี้เป็นทอดกันไปใช่ลูกชายคนโตไม่ได้เรียนทหารกาบเพราะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาจ้ะแค่มีความรู้สึกอยากจะเป็นตามพ่อเท่านั้นแหละเห็นพ่อรูปหล่อไม่ใช่เหรอพ่อรูปหล่อสมาร์ทอะไรอย่างนี้แล้วก็บินอยู่ในอากาศนี่ผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนในที่ต่างๆอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ก็มีหลายกรณีเช่นขี้เกียจบ้างถ้าเหตุไกลๆก็ไม่ได้สั่งสมบุญทางนี้หรือมีอุปนิสัยทางนี้เช่นอยากจะเข้าเรียนแพทย์แต่บุญในอดีตไม่เคยเป็นแพทย์หรือไม่เคยสั่งสมปัญญาบารมีจึงมีปัญญาในปัจจุบันไม่เพียงพอที่เป็นแพทย์ถ้าอยากจะเป็นก็ต้องขยันมากเป็นพิเศษหน่อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ต้องขยันมากกว่าปกติ 200% คนอื่นเขา 100% เราต้อง 200% แต่บางคนสั่งสมของเก่ามาดีมีบุญทั้งนี้มาดีและขยันด้วยและครบบัณฑิตนักปราชญ์มาด้วยมาเติมของใหม่เล็กน้อยก็ได้แล้วเป็นต้นจ้ะดังนั้นชาตินี้ถ้าอยากสมหวังก็ต้องขยันและหมั่นสั่งสมบุญด้านปัญญาบารมีให้มากๆอธิษฐานจิตตอกย้ำทุกวันจ้ะลูกชายก็เล็ดนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระโดยใช้เวลาไม่นานนักพระเขาสั่งสมบุญด้านการปฏิบัติธรรมข้ามชาติมาจ้ะให้ไปเรียนให้จบปริญญาตรีตามที่พระอาจารย์บอกก่อนจ้ะหากเขามีบุญทางนี้อะไรอะไรมันก็ขวางเขาไม่อยู่ภูเขาลูกใหญ่ก็ข้ามขวางไม่อยู่เขาก็จะเดินข้ามไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาบวชจนได้เนี่ยถ้าเขามีบุญทางนี้คุณพ่อสามีเป็นมหาดเล็กในราชการที่8ได้เสียชีวิตในวันนรกโดยมีอายุแค่เพียง30กว่าปีพระในอดีตได้เคยเป็นทหารได้ออกรบทำปาณาติบาตฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ทรมานกับศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อมบ้างให้อดอาหารบ้างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจึงไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ตลบเพราะกรรมที่สั่งฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกเรือในสังคมเกษตรกรรมที่ได้ไปเกิดในยุคนั้นอีกทั้งบางครั้งก็ฆ่าเองด้วยมารวมส่งผลจ้ะรอดมาได้เพราะบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวจ้ะถ้าหากไม่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวก็มีสิทธิการหรือถึงตายได้จ้ะลูกปวดต้นคอรักษาไม่หายเพราะกรรมในอดีตชอบล่ามสัตว์ที่คอบ้างมันน่ารักดีล่ามที่คอจูงมึงล่ามที่ขาบ้างเช่นสุนัขแมวอีกทั้งเอาวัวไปเทียมแอกเกวียนให้มันขนของหนักเกินบ้างบางทีก็ล่ามขามันจนมันพยายามดึงขาออกขาก็ไปคลูดกับเชือกมึงขามก็บาดเจ็บวิบากกรรมนั้นกล่าวนะมาส่งผลจ้ะถูกผ่าตัดเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาออกเป็นเหตุให้ปวดขามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็

0: พระกองพันเนื้อนาบุญและผู้มีบุญทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกให้ทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์นึกทบทวนบุญธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งบุญทั้งหมดบารมีทั้งหมดก็จะได้ช่องทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อย
1: ๆสาธุ
0: วันนี้วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาอยู่ที่กลางกายของเราโดยเฉพาะพระกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติเป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเดินตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งพระธรรมญาตราต้องอดทนฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาที
1: สาธุ
0: โดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกและช่วยประกาศคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชาวโลกได้รับรู้ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในโลกและในจักรวาล
1: สาธุ
0: แม้วันนี้ภารกิจธรรมญาตราในปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระธรรมญาตรายังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้นเพราะทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชาธรรมกายรอคอยอยู
1: ่สาธุ
0: ดังนั้นให้พระธรรมญาตรานทุกรูปที่ไม่ติดภารกิจอะไรในทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: เพราะทุกรูปมีความสำคัญมากจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของ

0: ของผู้ที่มาบวชภายหลังให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเหมือนกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปพระศาสนาก็จะได้ตั้งมั่นด้วยข้อวัดปฏิบัติของเราอายุพระพุทธศาสนาก็จะยืนยาวต่อไป
1: สาธุ
0: ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเป็นสัจธรรมไม่เลื่อนลอยพระธรรมญาตราทุกรูปก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนยาวต่อไปอีกยาวนาน
1: สาธุ
0: และขออนุโมทนากับผู้นำบุญทั่วโลกทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากและถึงแม้ว่าพระภิกษุท่านจะบวชได้ไม่นานแต่ท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ดังนั้นทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะฉะนั้นนึกทมทบทวนบุญตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนและให้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการสร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: พระธรรมญาตราทุกรูปจะสึกเมื่อไรก็สึกได้แต่สิ่งที่ควรจะสึกก่อนคือศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได
1: ้สาธุ
0: ซึ่งจะศึกษาได้ใจเราต้องปลอดจากเครื่องกังวลใจจากทางโลกทำจิตให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในให้เข้าถึงพระธรรมกายเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายจะได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วก็ไปค้นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราเองได
1: ้สาธุ
0: เพราะฉะนั้นจะศึกเมื่อไรก็ศึกได้นะลูกนะแต่การที่เรามาบวชไม่ใช่ง่ายซึ่งตอนนี้เราได้โอกาสที่สำคัญแล้วหลวงพ่อได้เตรียมสถานที่สัปปายะเป็นที่สบายทุกอย่างมีความพร้อมสิ่งแวดล้อมดีมากดินฟ้าอากาศฟ้าสดชื่นสิ่งแวดล้อมสบายกายพาสบายใจเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งให้กับพระธรรมญาตราทุกรูปเอาไว้แล้วและเพื่อเป็นการนึกถึงบุญที่เรามาบวชในคราวนี้ให้ใจมีความสุขแล้วก็ความปลื้ม
1: สาธุ
0: ดังนั้นจึงอยากให้ทุกรูปได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมให้มีความสุขให้ความสุขพรั่งพรูออกมา ให้รู้จักคำว่าใจหยุดและผลจากการที่ใจหยุดว่าเป็นอย่างไรเราต้องไปฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะรู้ผลจากการที่ใจหยุดมันเป็นอย่างไรวิเศษขนาดไหนเป็นสิ่งที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกไปหาตรงนี้ให้เจอและอยู่ในวิสัยที่เราจะเจอได
1: ้สาธุ
0: มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่จะได้มีโอกาสแบบนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเรามีบุญมากขนาดไหนมีมากพอที่เราจะเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าเราให้โอกาสตัวเองไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้สำคัญและถ้าหากจำเป็นจะต้องลาสิกขาจะได้กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: เราดู MV ธรรมยาตรากันทัก4นาทีเสร็จ

0: ก็ขออนุโมทนากับทุกรูปแล้วก็พวกเราทุกท่านนะนะที่ตั้งใจสนับสนุนให้เกิดการเติมบุญใหญ่ให้กับตัวเองการเติมบุญใหญ่ให้กับประเทศชาติพระพุทธศาสนาและโลกของเราครั้งนี้โดยทั่วหน้าด้วยนะ
1: สาธุ
0: อยากจะขยายความสักนิดหนึ่งในฐานะที่พวกเราเนี่ยก็ได้ร่วมกันสวดพระธรรมจักรกันมาเป็นพันพันล้านจะถึงหมื่นล้านอีกไม่นานนี
1: ้ตอนนี้6,000กว่าล้านแล้วครับ
0: ตรงนี้นี่เองแล้วเราก็ได้เคยสรุปกันแล้วว่าในพระจำธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่เราทำนั่นนะเรื่องใหญ่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเทศให้พระภิกษุชุดแรกในโลกนี้คือพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปให้ฟังว่าการที่พระองค์ท่านนะได้ปราบกิเลสได้หมดสิ้นไปพระองค์ทำอย่างไรไปตามลำดับทรงเว้นอะไรทรงทำอะไรทั้งกายใจของพระองค์จนกระทั่งปราบกิเลสหมดสิ้นไปได้เมื่อตรัสเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ในบรรดา5รูปนั้นนะก็มีความจริงก็ทั้ง5รูปนะเข้าใจ เข้าใจตามทันด้วยกันทั้ง5รูปนั่นแหละแต่ว่าที่จะทำใจกลั่นใจตัวเองให้ได้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทันทีเลยมีเพียงรูปเดียวคือท่านโกณฑัญญะส่วนอีก4รูปนั้นนะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงขยายความให้แล้วก็นำปฏิบัติด้วยไปทีละวันละวันก็มีผู้บรรลุธรรมตามมาอีกองละวันละวันต่อมา4วันก็เลยทำให้ทั้ง5รูปนั้นได้เข้าถึงธรรมตามพระองค์ครบทั้ง5รูปคำถาม

เองเราเองเราก็สวดได้นะนั่นล่ะบทพระธรรมจักรนะแต่แล้วทำไมเรายังไม่เข้าถึงธรรมตามท่านด้วยถึงสวดได้แล้วรู้ความหมายตามทันไหมรู้ความหมายตามแล้วสวดได้แล้วรู้ความหมายแล้วถามว่าแล้วตัดใจในสิ่งที่ต้องตัดใจนะได้ไหมจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำนะได้ไหมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหรือตามที่เราได้สวดแล้วนั่นก็อย่างที่บอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบจบปุ๊บเข้าใจทั้งห้าแหละแต่ทำตามได้เพียงหนึ่งถามว่าทำไมที่ทำได้ทันทีเพียงหนึ่งเพราะว่าท่านรูปนี้น่ะได้ฝึกตัวฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกว่าที่จริงฝึกมาข้ามชาติก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มาฝึกชาตินี้นะมาฟังเทศโดยตรงชาตินี้ก็เลยได้ส่วนองค์อื่นก็ฝึกแล้วฝึกอีกมาเหมือนกันไม่ใช่ฝึกแล้วฝึกอีกแต่ชาตินี้ได้ฝึกมาไหมฝึกแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอเมื่อชั่วโมงบินยังไม่พออ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงขยายความให้เขี่ยวเข็นให้ขยายความให้เข้าใจแล้วก็ตามกำลังของแต่ละรูปนั่นแหละว่าฝึกตัวในชาตินี้มาอย่างไรก่อนที่จะมาตามพระองค์ออกมาบวชเนี่ยท่านเหล่านี้นะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชมาเนี่ย6 ปีนะครับช่วง6 ปีนี่นะก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเหมือนเงาตามตัวนั่นแหละแต่นั่นแหละแต่ละรูปก่อนที่จะมาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเงาตามตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นนะฝึกตัวเองมาไม่เท่ากันฝึกตัวเองมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแม้จะตามพระองค์มาท่านพร้อมกันตอนพระองค์ออกบวชก็ยังต้องมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขยายความทรงจำจี้จำชัยให้องค์ละวันถึงได้บรรลุธรรมตามมาตรงนี้นี่เองที่อยากจะฝากกับพวกเราว่าเอาเถอะพวกเราวันนี้เรายังไม่ได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ขอให้ตั้งใจฝึกตัวเองกันต่อไปเพราะทั้ง5 รูปที่ยกเป็นตัวอย่างนั้นนะท่านก็ฝึกมาหนักหนาสาหัสเหมือนกันคำถามมันต้องฝึกหนักหนาสาหัสอะไรกันอย่างไรตรงนี้นี่เองความจริงก็เคยขยายความเอาไว้ในวาระต่างๆเนี่ยไว้ไม่น้อยแต่ว่าวันนี้ก็ขอถือสรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเราจะได้ถือว่าท่านที่ฟังแล้วก็เป็นการทบทวนท่านที่จะได้ฟังแล้วก็จะได้เห็นภาพการสร้างบุญสร้างบารมีของตัวเองต่อไปชัดแล้วก็จะได้มีกำลังใจ ที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างบารมีกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างกับพระกองพันเนื้อนาบุญเหล่านี้นี่แหละ

ภาพรวมๆก่อนทุกคนต้องรู้องค์ประกอบของตัวเองที่เป็นตัวคนกันอยู่ขณะนี้เนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างใครมีดินสอมีกระดาษปากกาอะไรหรือมีอุปกรณ์บันทึกได้ก็บันทึกเถอะคนเรานั่นมีประกอบส่วนประกอบสำคัญเนี่ยอยู่ถึง4อย่างด้วยกันแต่ว่าเวลาเราพูดกันทั่วไปเรามักจะพูดกันว่าคนเราเนี่ยประกอบได้เพียง2อย่างคือกายกับใจเรามักจะพูดกันเพียงแค่นี้อีก2อย่างเราละไว้ในฐานที่เข้าใจ4อย่างมีอะไรมั่ง1ร่างกายที่ประกอบเราด้วยเลือดด้วยเนื้อนี่แหละนะร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยกระดูกด้วย อวัยวะภายในอีกในส่วนที่เป็นร่างกายนี่นะพื้นฐานก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันมาของมันอย่างนี้มันไม่มีชีวิตแต่ว่าส่วนประกอบอันที่สองคือใจเรารู้กันนะพวกเราชาวพุทธที่เข้าวัดเรารู้ว่าเรามีใจแต่ว่าต้องบอกให้รู้ก่อนว่าวันนี้นะถ้าใครยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาถ้าใครยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาแม้แต่เขามความรู้วิชาการทางโลกมากมายก็ตามทีเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นไอ้นั่นไอ้นี่กันเยอะแต่มีไม่น้อยเลยในโลกนี้ที่เขายังเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีใจมีแต่กายกับสมองเท่านั้นใจไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละที่อยากทำความเข้าใจกับตัวเองทำความเข้าใจว่าทำไมการบรรลุธรรมนี่ต้องเขี่ยวเข็นฝึกตัวกันหนักหน่อยนะจะไปโทษเขาก็ไม่ได้อย่าไปว่าเขาดื้อไม่ใช่ต้องบอกว่าเขาไม่โชคดีหรือเขาไม่มีบุญอย่างเราที่เมื่อเกิดมาแล้วนะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือบางคนก็ได้พบพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่ได้กัลยาณมิตรที่มีความเข้าใจเรื่องใจนะพอที่จะอธิบายให้เขาฟังบางคนกับพ่อแม่ก็เป็นชาวพุทธแม่รู้พ่อรู้ว่าคนมีใจแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสามารถในการที่จะอธิบายให้ลูกตามทันได้ลูกก็เลยเชื่อตามนักคิดทั้งหลายแหละที่มันก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเลยตั้งครึ่งค้อนโลกมั้งว่าคนไม่มีใจคนมีแต่เพียงกายกับสมองก็ต้องบอกว่าเรานะมันโชคดีเรามีบุญได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็มาเจอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านอาจจะฉลาดทางวิชาการทางโลกหรือไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ท่านฉลาดและมีปัญญาเข้าใจในเรื่องใจแล้วก็สามารถจะอธิบายให้เรา
รู้ตามเข้าใจตามท่านได้ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นบุญติดตัวข้ามชาติของพวกเราเองนะแล้วก็ถือว่านี่ละได้พระคุณอย่างยิ่งใหญ่จากพ่อจากแม่มาเลยแหละที่ท่านชี้ทางให้ขนาดนี้นะแม้ท่านจะไม่มีความรู้ทางโลกหรือจะอะไรยังไงก็ตามทีเพียงพระคุณที่ชี้ทางถูกให้เราว่ามนุษย์นี่มีใจนะแล้วทำให้เราเชื่อได้เนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะลูกก็ฝากเอาไว้นี่เป็นเรื่องที่สองทำไมการจะชี้แจงให้ว่ามีโลกคนมีใจเนี่ยมันยากก็เพราะใจมีอยู่ก็จริงใจเป็นอะไรใจเป็นธาตุเช่นเดียวกับดินน้ำลมไฟนั่นแหละแต่อะไรแต่ใจเป็นธาตุที่ละเอียดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อความยากอยู่ตรงนี้เป็นธาตุละเอียดที่มีความสามารถในการคิดก็ได้ในการรู้ก็ได้ทั้งคิดทั้งรู้สึกทั้งจำได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของใจทำไมใจทำได้วิเศษขนาดนี้วิเศษต่างกับธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นกายก็เพราะเป็นธาตุละเอียดก็เลยมีคุณสมบัติอย่างนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่สามารถเห็นได้ด้วยตาในหรือตาธรรมถ้าไม่ดื้อจนเกินไปฝึกตามที่คุณพ่อคุณแม่สอนนะให้รู้จักทำความรู้สึกเอาไว้ที่กลางกายนะด้วยการสวดมนต์ตามพ่อตามแม่มามั่งหัดทำใจนิ่งนิ่งเบาๆมั่งเอาไว้ที่กลางท้องนั่นแหละแต่ต้องมีเทคนิคละเอียดหน่อยวางใจบางเบาอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำในที่สุดแม้จะยังไม่เห็นนะแม้ยังไม่เห็นว่าใจหน้าตาเป็นอย่างไรแต่จะสัมผัสได้สัมผัสได้ว่ายังไงได้ว่าถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นนะกายจะเบาใจจะเบานอกจากกายจะเบาใจจะเบาแล้วความเครียดความฟุ้งซ่านต่างๆมันหายไปแล้วความสดชื่นมันจะเข้ามาแทนด้วยนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของใจนอกจากมีความสดชื่นเข้ามาแทนแล้วใจเนี่ยสามารถคิดได้สารพัดก็จริงอยู่แต่ก็แปล

มันยังคิดเฉพาะไอ้ที่ดีๆด้วยคิดไม่ดีก็คิดไม่ออกนี่คือความอัศจรรย์ของใจถ้าพ่อแม่เนี่ยที่อบรมลูกมาตั้งแต่เล็กเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีอบรมลูกมาอย่างนี้ให้สะอาดให้ระเบียบเคยแล้วก็ให้มันเอาใจไปเก็บไว้ที่กลางกายอย่างเนี้ยลูกไม่รู้ว่าใจมีก็บอกเออทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องกลางใจอย่างเนี้ยแล้วเองจะเองจะอารมณ์ดีเองจะจิตใจเองจะรู้สึกแจ่มใสขึ้นมาคิดแต่ดีๆออกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลูกแม่จะเป็นคนที่น่ารักก็ว่ากันไปใครได้พ่อแม่อย่างนี้การที่จะฝึกให้สัมผัสได้ว่าคนมีใจนี่ไม่ยากแต่นั่นแหละคนอีกครึ่ง

ฉะนั้นนี้เป็นบุญในตัวของเราเราอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้รอไม่ได้รวยอะไรนักหนาแต่เพียงมีบุญตรงนี้ก็มหาแสนแล้วลูกมหาศาลแล้วลูกเอ้ยรู้ไว้ด้วยนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับใจต่อมา

มีใจแต่ก็ไม่รู้ว่าใจอาศัยอยู่ตรงไหนแม้ที่เราสวดพระธรรมจักรกันไปก็ในพระธรรมจักรก็ไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้ทำไมไม่ได้บอกล่ะอ๋อเพราะท่านโกณฑัญญะกับพรรคพวกอีกสี่รูปนั่นน่ะท่านฝึกตัวมามากเรื่องนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสเป็นรายละเอียดเอาไว้ในสุบทธรรมจักรที่เราสวดกันกายกับใจต้องอาศัยกันใจมีกายเป็นถ้ำให้อาศัยแล้วยังไม่พอถ้าไม่มีกายคนไหนมีกายไม่มีใจเขาก็เรียกว่าศพมาแล้วนะถ้ามีใจแต่ไม่

อุ่นมันไม่พอกายกับใจมันอยู่ด้วยกันไม่ได้โบราณยังไม่มีปรอทไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เอามาวัดก็พูดกันสั้นๆว่าต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงเดี๋ยวนี้มีปรอทมีเทอร์โมมิเตอร์มาวัดก็พอจะพูดกันชัดๆคนต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงกายต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงไว้ด้วยที่อุณหภูมิเท่าไหร่37องศาเซลเซียสถ้าน้อยไปกว่านี้ไม่ถึง37รีบแล้วไปปรึกษาหมอได้แล้วรีบแก้ไขแล้วอย่าให้มันเย็นจัดลงไปนะหรือมันชักจะอุ่นจัดไปเกิน37ไปเป็น38 39รีบไปหาหมอไปปรึกษาหมอได้แล้วเดี๋ยวมันร้อนจัดไปแล้วก็มันก็ไม่อยู่ด้วยกันกายกับใจกายกับใจมันจะพรากกันแล้วก็มันจะตายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอันที่สามของมนุษย์ที่ต้องรู้และควรจะสอนลูกสอนหลานด้วยนอกจากเตือนตัวเองแล้วสอนเขาตั้งแต่เล็กเลยว่าลูกเอ้ยลูกต้องรู้นะเดี๋ยวนี้เทอร์โมมิเตอร์เจ้าประหลอดเนี่ยเครื่องมือประเภทนี้มีทั่วดาดดื่นอยู่แล้วรับรู้ไว้ลูกมันดูมันตรวจด้วยนะว่ากายของเราต้องรักษาไว้ให้มันอุ่นอยู่ที่37องศานี้นี่เป็นเรื่องต้องรู้เขาจะได้ดูแลรักษาตัวเป็นตั้งแต่เล็กอากาศมันร้อนมันหนาวไปเขาก็จะได้ใช้เสื้อใช้ผ้าที่หนาพอดีที่จะช่วยรักษาความอบอุ่นนี้ด้วยประการที่4ยังต้องมีอีกมีอะไรคนเราเนี่ยถ้ากายใจมีกายมีใจมีไออุ่นแล้วยังต้องมีอายุด้วยซึ่งเรื่องนี้เรามักไม่ได้พูดกันเรามักจะปล่อยเลยตามเลยดูตรงนี้รถที่ทำด้วยเหล็กจะเป็นรถยนต์จะเป็นรถไฟนะทำด้วยเหล็กนะรถมันก็มีอายุใช้งานทั้งที่มันเป็นเหล็กหม้อที่หุงข้าวกระทะที่ทำกับข้าวมันก็ทำด้วยเหล็กมันก็มีอายุถึงเวลามันก็แตกมันก็พังได้อย่าว่าแต่โลกอย่าว่าแต่รถยนต์รถไฟที่ทำด้วยโลหะทำด้วยเหล็กมันก็มีอายุใช้งานของมันแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีอายุนักวิทยาศาสตร์นะได้ค้นพบอาศัยกล้องดูดาวก็พบว่าอ๋อขณะที่โลกเรากำลังอยู่กันอย่างนี้เนี่ยโลกหรือดวงดาวบางดวงกำลังแตกสลายไปนะมีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็คำนวณกันได้แล้วว่าแม้แต่โลกที่เราอยู่นี้มันก็มีอายุของมันอย่าว่าแต่โลกที่เราอยู่แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็มีอายุเพราะฉะนั้นเราเองก็มีอายุ ซึ่งพวกเราชาวพุทธหรือเอาละท่านที่เคร่งครัดแต่วิชาการหน่อยก็จะรู้ละอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ75ปีถ้าดูแลตัวเองไม่ดีมันก็อาจจะพังซะก่อนตายซะก่อนถ้าดูแลตัวเองดีอย่างน้อยก็คงจะได้ดอกนะ75หรือว่าดีมากหน่อยก็อาจจะได้กว่านั้นก็แล้วแต่ความพิถีพิถันดูแลตัวเองแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงมองลึกไปกว่านั้นบอกนี่ประมาทไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้ว่าเราจะอยู่ได้ถึง75ปีแม้เราจะดูแลร่างกายยังไงก็ตามเพราะมันยังมีกลไกอีกอะไรล่ะ
อายุกะ

ไออุ่นเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าไออุ่นไม่ถึงแต่ทำพลาดอะไรไออุ่นไม่ถึงพร้อมจะหมดอายุอีกเหมือนกันมันเป็นยังไงอ๋อพลาดนิดเดียวหายใจเข้าแล้วไม่ระวังหายใจออกหายใจออกไม่ระวังหายใจเข้าเดี๋ยวก็ไออุ่นไม่พร้อมอายุก็ขาดผึ่งไปตรงนั้นนักไอการที่ใครเนี่ยอายุจะขาดควับไปทันทีน่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมีให้เห็นให้รู้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเตือนว่าระวังนะคนเราเนี่ย ถึงแม้จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีใจที่ว่าจะผ่องใสยังไงก็ตามไออุ่นมีอยู่พอดียังไงก็ตามแต่ว่าต้องระวังด้วยมันพร้อมจะขาดไออุ่นทันดีด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วเราก็หมดอายุแล้วเราก็ต้องตายจึงตรัสไว้เมื่อวันจะปรินิพพานว่าลูกเอ้ยอย่าประมาทนะประมาทแล้วเองตายง่ายๆเลยกลไกนี้ที่เป็นอายุของพวกเรานี้มันเป็นอย่างนี้แหละโดยหยาบๆโดยทั่วๆไปที่เอามาพูดกันได้แต่จะให้รู้รายละเอียดยิ่งขึ้นว่าแล้วกายของแต่ละคนน่ะมันแข็งมันหล่อมันสวยไม่เท่ากันมันแข็งแรงไม่เท่ากันมันมีกลไกอะไรอีกใจของคนก็เหมือนกันมันคิดช้าคิดเร็วกว่ากันฉลาดโง่กว่ากันจำได้จำเลอะเลือนจำได้ดีก็ต่างกันไปอีกแล้วมันมีกลไกอย่างไรไออุ่นไอเย็นอะไรก็ตามในตัวเราอายุสั้นอายุยืนในตัวของเรามีกลไกอย่างอื่นอีกไหมมีทำไมจะไม่มีมีแต่ต้องอาศัยนะจะต้องใส่อาศัยใจที่นิ่งนิ่งซะก่อนอาศัยใจที่นิ่งนิ่งใสใสสว่างสว่างซะก่อนจึงจะไปรู้ไปเห็นกลไกเหล่านี้และกลไกละเอียดในร่างกายของเราน่ะจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวทำไมเป็นอย่างนี้ได้เกิดมาแล้วทำไมมันรวยมันจนทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันฉลาดมันโง่มันอย่างนี้สารพัดคำถามที่เราค้างใจมันมีคำตอบอยู่แต่จะได้คำตอบนั้นมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวว่าอะไรจะต้องรักษาใจให้หยุดให้นิ่งเอาไว้ที่ตั้งของใจซึ่งอยู่ที่กลางท้องนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่สามารถเก็บใจเอาไว้ตรงนั้นได้นะความลับที่มีอยู่ในแต่ละคนจะไม่ถูกเปิดเผยใครบอกมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วมันต้องเห็นด้วยตัวเองถามว่าจะทำยังไงจะให้ไปหยุดไปนิ่งไปรู้ใจไปหยุดไปนิ่งอยู่ที่กลางกายอย่างนี้เนี่ยว่าที่ตั้งของใจอย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้จะไปทำยังไงก็มีอยู่แล้วที่เราสวดคือปฏิบัติมรรคมีองค์8แล้วล่ะแล้วมันจะได้อ๋ออยู่ตรงนี้เองล่ะใช่แต่อีกเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านห้ารูปนั้นนะท่านห้ารูปนั้นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วเป็นเงาตามตัวถึง6ปี พูดเท่านี้ท่านเข้าใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้พอตกมาถึงพวกเราเราไม่เข้าใจสวดกันเป็นพันพันล้านจบก็ไม่เข้าใจมันอยู่ตรงไหนนะอ๋อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มาชี้ให้บอกในเส้นทางธรรมญาตรานี่แหละหลวงปู่ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละ
สวดธรรมจักมาก็ได้ตั้งเยอะแล้วนั่นแหละแต่ว่าก็ยังตอบไม่ได้สักทีไอ้ความลับของชีวิตของเราเนี่ยมันยังไงก็อาศัยนั่นแหละธรรมยาตราแต่สมัยโน้นอาศัยเดินทุดงเส้นทางเส้นนี้แหละที่เรามาเดินตามร้อยท่านนี่แหละแต่สมัยโน้นน่ะมันเป็นป่ามันเป็นป่ามันไม่มีทางดีๆงี้ให้เดินแล้วมันไม่คนมีคนอยู่หรอกมีบ้านคนอยู่มั่งเหมือนกันก็หากันนั่นแหละ10 กิโล 20 กิโลสักหมู่บ้านนั่นในเส้นทางเส้นเนี้ยมันเงียบดีหลวงปู่ท่านก็เลยเดินทุดงในเส้นทางเส้นนี้เดินแล้วเดินอีกอยู่ตั้งหลายปีแล้วก็เมื่อใจท่านนิ่งพอสมควรท่านก็เลยนั่นแหละตั้งสัตอธิษฐานเลยว่าก็ฝึกสมาธิปฏิบัติมรรคมีองค์8มาพอสมควรแล้วตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องรู้ไอ้ความลับของชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันชัดเจนสักทีเนี่ยวันนี้ล่ะนั่งลงไปแล้วน่ะถ้ายังไม่รู้ความลับความจริงเกี่ยวกับมรรคมีองค์8นี้แล้วก็เหอะ ยอมนั่งตายมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละนั้นคือใจอันเด็ดเดี่ยวของหลวงปู่ของเราท่านเป็นบุคคลประเภทนี้คือมีสัจวาจาพูดอะไรพูดจริงทำอะไรทำจริงถ้าไม่พูดจริงทำจริงอย่างนี้ล่ะอายุ14น่ะจากบ้านนอกสุพรรณบุรีน่ะค้าข้าวเข้ามาในเมืองเข้ามาในกรุงเทพนะมาไม่ได้หรอกเอาเรือข้าวมาเลย2 ทาง2 ฝั่งแม่น้ำเนี่ยที่ผ่านนั่นน่ะน่าเลยโจรมันก็จ้องจะปล้นอยู่แต่ท่านใจท่านเด็ดใจท่านฉลาดใจท่านสู้สู้จริงๆเพราะฉะนั้นท่านก็แหวกมันได้ไปตามลำดับก็อาศัยบุญเก่าที่ท่านมีอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็มาเดินทุดงซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดท่านก็ค้นพบไปทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่วัดโบสถ์นั่นแหละก็เลยได้ความจริงอ๋อมรรคมีองค์8นั่นนะที่สวดกันแทบแย่นั่นนะต้องวางใจได้ถูกส่วนถ้าวางใจไม่ได้ถูกส่วนตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ แต่คนที่จะวางใจได้ถูกส่วนก็ต้องรู้ไว้นะมันไม่ง่ายเพราะใจเรานะมันคุ้นต่อการหนีเที่ยวใจคนเรานะมันมีอานุภาพพิเศษช่วยโน้ตไว้ด้วยพลังใจของคนนี่แปลกไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนพลังใจของแต่ละคนเนี่ย ไม่ว่าอ่อนออกเขียนได้หรือไม่ได้ใจของแต่ละคนมีอานุภาพมีพลังมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซะอีกอันนี้ขอฝากเอาไว้ทำไมล่ะก็นี่แหละแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเราเนี่ยใช้เวลาถึง8 นาทีกว่าใช้เวลาตั้ง8 นาทีกว่าแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกนักวิทยาศาสตร์ วัดแล้วแต่ใจของทุกคนล่ะถ้าจะส่งไปดวงอาทิตย์น่ะใจเราส่งไปดวงอาทิตย์ไปกลับกับพริบตาทีเดียวไปก็ใจก็ไปกลับจากดวงอาทิตย์มายังโลกเรามาถึงตัวเรานี่ได้จะส่งใจไปดวงอาทิตย์วันหนึ่งนะสัก1,000 ครั้งก็ไม่เหนื่อยนี่คือใจของเรามันทรงพลังอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ เราก็รู้นะแต่เราก็ไม่ได้คิดเพราะเราก็มองดวงอาทิตย์มาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยได้คิดสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ค่อยได้คิดล่ะเพราะเราก็ปล่อยใจให้มันออกนอกตัวมาตั้งแต่เล็กจนเคยมันเลยไม่ได้คิดไม่ค่อยได้มองตัวดีแต่มองออกนอกตัว
ยิ่งไปกว่านั้นใจน่ะชอบหนีเที่ยวไปได้ไกลๆไปได้เร็วอย่างที่ว่านี้แล้วก็มีพลังขนาดนี้แล้วใจก็ยังมีข้อเสียอีกทำไมล่ะอ๋อคิดได้ทั้งร้ายและดีฝากด้วยใจเราน่ะคิดได้ทั้งร้ายและดีไปห้ามมันก็ยากแต่กลไกอยู่ตรงนี้หลวงปู่ไปช่วยค้นมาให้แล้วหลวงปู่ค้นให้ว่ายังไงถ้าเอาใจมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางกายตรงฐานที่เจ็บนั่นแหละนะถ้าเอามาเก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วก็มันเชื่องมันจะเชื่องแล้วมันจะเลือกคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องเลวๆมันไม่คิดเลยนี่เป็นความอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ไปค้นเอาไว้ให้แล้วอย่างไรเมื่อหลวงปู่มาถึงตรงนี้แล้วเอาใจมาไว้ตรงนี้เชื่องดีเอาไว้ตรงนี้แล้วมันไม่คิดได้ร้ายมันคิดได้แต่ดีๆแล้วพอถึงจุดนะมันหยุดคิดด้วยอ้าวแล้วไม่ตายมันหยุดคิดแล้วมันใสแล้วมันก็สว่างมันใสมันสว่างยิ่งกว่าท่านใช้คำนี้มันใสมันสว่างยิ่งกว่าเอาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงมันเรียงเป็นดวงเต็มท้องฟ้าไอ้พวกเราน่ะรู้จักแต่หลับตาก็มืดมิดมืดตื้อแต่หลวงปู่ก็บอกว่าหลับตานั่นแหละถ้าวางถูกส่วนตรงนี้น่ะมันสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงมันเรียงเป็นดวงเต็มท้องฟ้าโอ้ไปโน่นเลยยังไม่พออีกอุ้ยสว่างอย่างนั้นเราก็อาจจะเถียงท่านว่าแล้วตาไม่แตกเอ้ามันสว่างแต่มันแปลกมันเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอีกอ้าวเป็นอย่างนั้นไปสิ่งเหล่านี้หลวงปู่ค้นให้ไว้อ๋อมันสว่างแล้วมันเย็นแล้วมันยังไงมันก็เลยเห็นความจริงที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนั่นแหละเห็นความจริงเยอะแยะเลยที่เราไอ้อะไรที่เราไม่รู้ที่เราสงสัยขึ้นมาตลอดชีวิตนั่นแหละหลวงปู่ไปพบตรงนี้อ๋อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้น่ะที่ว่าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ความจริงความจริงอะไรพวกเราที่เป็นชาวพุทธมักจะพูดกันสั้นเกินไปเวลาเรียนหนังสือก็ครูก็สอนสั้นไปตำราเรียนก็สอนสั้นไปเลยพลาดอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โน้ตไว้ตรัสรู้ความจริงของสรรพสิ่งไอ้สรรพสิ่งน่ะคืออะไรโน้ตเอาไว้นะสรรพสิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะตรัสรู้สรรพสิ่งอะไรไอ้สรรพสิ่งชุดแรกนะไอ้สิ่งที่ตาเราเห็นมาตลอดชีวิตนะอันที่หนึ่งสรรพสิ่งตลอดชีวิตนะไอ้สิ่งที่ได้ยินมาตลอดชีวิตนะเป็นอันที่สองซึ่งแต่ละคนนะได้ยินได้เห็นมันไม่เท่ากันหรอกใครอยู่ทะเลมันก็เห็นทะเลมาเยอะแยะมันไม่ได้อยู่เขามันก็ไม่รู้ไอ้พวกอยู่เขาก็เห็นเรื่องภูเขามากกว่าเห็นรู้เรื่องทะเลเพราะแต่ละคนจึงเห็นไม่เท่ากันชุดแรกไอ้สรรพสิ่งของคนเราก็ไอ้สิ่งที่ตาเห็นมาตลอดชีวิตไอ้เสียงที่ได้หูได้ยินมาตลอดชีวิตบางอย่างมันมีรูปให้เห็นแต่มันไม่มีเสียงบางอย่างมันมีเสียงแต่ไม่มีรูปให้เห็นบางอย่างก็มีทั้งเสียงมีทั้งรูปให้เห็นอ๋อมีอย่างนี้อีกไอ้สรรพสิ่งชุดที่สามอะไรไอ้สิ่งที่ได้กลิ่นมาตลอดชีวิตจากจมูกของเราแหละสรรพสิ่งอันที่สี่อะไร
ก็ไอ้ที่ลิ้มรสใส่เข้าปากแล้วอร่อยไม่อร่อยมันเผ็ดมันเผ็ดมันขมมันหวานนั่นแหละสรรพสิ่งของเราตลอดชีวิตอีกชุดหนึ่งแล้วอะไรอีกสรรพสิ่งชุดที่ห้าไอ้ที่เราเคยสัมผัสจับต้องมันด้วยมือด้วยเท้าด้วยตัวของเรานั่นอีกชุดนึงอีกและชุดสุดท้ายสรรพสิ่งไอ้ที่เราเคยคิดปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆนะได้มาตลอดชีวิตรวมกันแล้วนะคือสรรพสิ่งของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรัสรู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งที่ของพระองค์ที่ไปรู้ไปเห็นมาที่ว่ามานี้และทั้งของคนอื่นได้เท่าไรเท่าไรพระองค์ก็รู้ก็เห็นหมดพระองค์ก็รู้ก็เห็นหมดและความจริงที่สำคัญโน้ตไว้ด้วยความจริงที่สำคัญคืออริยสัจสี่ที่เราสวดนะทุกขังทุกสมุทัยนิโรธหรือนิโรธคามินีนั่นนิโรธแล้วก็มรรคสี่เรื่องนี้พระองค์ไปพบความจริงสำคัญเลยมันเป็นยังไงถ้าใครไปทำใจหยุดใจนิ่งแล้วจนกระทั่งถึงความจริงตรงนี้แล้วแล้วก็ความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะในโลกนอกโลกรู้ได้หมดเลยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงได้นำมาบอกนั่นแหละบอกท่านปัญจวัคคีย์ห้ารูปแล้วรูปแรกที่รู้เห็นตามทันท่านโกณฑัญญะสิ่งเหล่านี้เราก็ได้สวดได้อ่านกันมาแต่ว่าขาดรายละเอียดไปหน่อยเพราะว่าพระองค์เทศกับผู้ที่มีปัญญาขนาดนั้นแต่พอมาตกมาถึงพวกเราไอ้คำขยายคำอธิบายขยายความมันตกมันหล่นไปยังไงก็แล้วแต่แหละมันตกมันหล่นค้นในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเจอก็แล้วกัน

ไปเห็นเหมือนที่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแล้วจะได้ไปกำจัดไอ้สิ่งเบื้องหลังที่ทำให้มันโง่กันทั้งโลกนะไม่โง่กันทั้งโลกเท่านั้นนะลูกเอ้ยไอ้ที่ทั้งโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยนะตามข่าวเมื่อไหร่นะไอ้เมืองนั้นรบกับไอ้ประเทศนั้นรบกับประเทศนี้ในยุโรปก็รบกันในอาหรับก็รบกันนั่นน่ะแต่ละแห่งในโลกเดือดร้อนหมดทำไมล่ะเพราะมันมีหลังฉากอยู่โอ้ไอ้หลังฉากนี่แหละที่หลวงปู่อยากจะให้ไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้พวกเราเห็นเพราะว่าจะอธิบายให้ปากหักก็ไม่เข้าใจต้องไปเห็นมีงั้นด้วยหรือมีเป็นไปได้ไงอธิบายจนปากหักก็ไม่เข้าใจตามไม่ทันหลวงพ่อเองเคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วหลายครั้งตัวเองเคยเจอมาตอนไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเพื่อนส่งพริกป่นไปให้แม้ดีใจไม่ได้กินพริกมาเป็นปีนะเพื่อนส่งมาให้ดีใจมันส่งไปพอดีมื้ออาหารกลางวันน่ะตักพริกป่นน่ะใส่ช้อนโต๊ะเต็มๆใส่ไปชามซุปคนแดงเถือกเลยยกสดมันทั้งชามมันอร่อยสะใจเพื่อนมันถามว่าอะไรบอกพริกป่นเป็นไงอ๋อมันเผ็ดดีมันก็ถามเผ็ดเหมือนอะไรไม่รู้จะตอบว่าเผ็ดเหมือนอะไรเขาบอกเผ็ดเหมือนพริกว่าเพื่อนน้อยใจบอกอะไรมาอยู่เมืองออสเตรเลียสงสัยอะไรเนี่ยมันบอกให้หมดนี่มันอยากจะถามว่าพริกเนี่ยเผ็ดเหมือนอะไรทำไมไม่บอกมันอยากบอกว่าแต่ไม่รู้จะบอกว่าไงเพราะเองยังไม่เคยกินอ๋อก็เลยบอกนี่เองตักใส่ปากนี่เดี๋ยวเองก็รู้เป็นไงมันเห็นหลวงพ่อใส่ตักใส่ชามซุปช้อนโต๊ะหนึ่งมันเลยเอาช้อนชาใส่ปากเต็มช้อนเลยใส่ปากมันบ้างพอเข้าปากมาแล้วทุยเลยทำไมมันร้อนมันมาเผ็ดมันทุยไม่ถุยเปล่าถุยแล้วน้ำลายมันยืดมันก็เลยป้ายพอป้ายปั๊บพริกติดข้างแก้มมันอีกด้วยไม่ถึงนาทีลิ้นก็บวมแก้มก็บวมก็เลยถามมันกลับเอ็งว่าไงมันเผ็ดมันฮอตเหมือนอะไรมันเผ็ดเหมือนอะไรมันตอบดีเรายังคิดไม่ถึงขนาดนั้นมันบอกว่าเผ็ดเหมือนอย่างฐานในเตาไฟนั่นมันอุตส่าห์อธิบายแทนเราได้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละข้าเลยอธิบายเอ็งไม่ได้เช่นกันไอ้ที่อยู่เบื้องหลังให้คนโง่ทั้งหมดโลกนั่นน่ะเป็นไงมันมีอยู่ต้องทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายที่หลวงปู่เอาไว้ให้นะอย่างนั้นละจะได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ข้อความนะใช่จะปฏิบัติแล้วต้องไงต้องเอาใจให้ไปหยุดนิ่งอีกตรงกลางท้องนั่นแหละให้ได้ที่ฐานที่7นั่นน่ะแต่กว่าจะเอาให้นิ่งอย่างนั้นน่ะวิธีลัดทำยังไงวิธีลัดจะทำไงก็นั่นแหละธรรมญาตราเนี่ยต้องการให้ท่านลัดตามหลวงปู่ไปเร็วๆไปเองเดินถ้าไปนั่นแหละเดินเส้นทางเส้นนี้หลวงปู่เดินเส้นทางเนี่ยเองก็เดินเส้นทางเส้นนี้น่ะและมันจะลัดได้เร็วมันจะลัดได้ไงได้ยังไงก็ที่หลวงปู่เดินเส้นทางเส้นนี้ได้สมัยนั้นนั่นแหละมันเงียบดีเอาใจเก็บไว้ได้ตลอดทางมันเงียบก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันแค่เงียบดีแต่เงียบเป็นไงทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งลิ้นทั้งไหลมันก็ไต่มันตอมตลอดทางนั่นแหละแล้วยังไงไอ้ถนนอย่างเนี้ยไม่มีเดินหรอกมีแต่รอยเกวียนกับรอยตีนงัวรอยตีนควายที่มันเดินย่ำอยู่หลวงปู่ก็เดินย่ำในรอยตีนงัวรอยตีนควายนะเดี๋ยวนี้มีรองเท้าให้ใส่กันนะสมัยก่อนเขาเดินทุดงกันนั่นนะที่หลวงปู่เดินนะไม่มีรองเท้าหรอกก็เอาอะไรล่ะเอาไอ้สิ่งแวดล้อมนั่นแหละมีสัตว์มีแมลงมั่งเอาความร้อนความเย็นสองข้างทางนั่นแหละมาช่วยหล่อมาช่วยหลอมให้เก็บใจเอาไว้ในตัวได้มายุคนี้เข้ามันไม่มีทางงัวทางเกวียนให้ท่านเดินกันก็แล้วจะไปเดินที่ไหนนั้นไม่มี

ป่าให้เดินก็เดินเส้นทางหลวงปู่นั่นแหละนั่นเพื่อจะช่วยไม่ให้ใจมันฟุ้งทำไงล่ะอ๋ออ้าวก็มีเสียงสาธุตลอดทางครับครั้นใจท่านจะได้ไม่วอกแวกยังไงก็ยังเบากว่าเดินตามรอยตีนวัวรอยตีนควายนะยังไงก็ดีกว่าเดินไปก็ยุงกัดไปแมลงวีมาเราแมลงวันมาตอมตลอดทางเดินไปนั่นน่ะแต่ละช่วงนั่นน่ะบางช่วงก็มีหมู่บ้านน่ะ10กิโลที่พอได้พักวันนั้นถ้าช่วงไหนมันเกินกว่า10กิโลทั้ง20กิโลอีวันนั้นก็อดก็แล้วกันแล้วไปฉันวันรุ่งขึ้นนี่คือเส้นทางที่หลวงปู่นั่นท่านหล่อหลอมตัวเองมาเพราะหล่อหลอมงั้นเลยหล่อหลอมได้เร็วบวกกับหลวงปู่ท่านก็ฝึกตัวข้ามชาติมาเยอะแล้วไงล่ะเมื่อต้องการจะค้นพบความจริงของชีวิตได้เร็วๆเดินตามเส้นทางหลวงปู่นั่นแหละจึงต้องจัดเส้นทางธรรมยาตราเอาให้แล้วพวกเราพวกเราโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายมันยังไปเดินอย่างนั้นเขาไม่ได้นะไปช่วยโรยกลีบดอกไม้กันก่อนแล้วกันเมื่อก่อนก็ดาวรวยเดี๋ยวนี้ก็ดาวรวยดาวเรืองจะบานเชิงบานชื่นจะชื่นบานเบญจเซกเบญจทัพโรยไปแล้วยังไงล่ะถ้าใครโรยแล้วก็ใจก็เก็บไว้ในตัวมันอย่างหลวงพี่ที่ท่านนั้นเดินท่านก็ใจเก็บไว้ในตัวอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะก็เดินข้างทางไปทางขาไปท่านตั้งใจรักษาใจเอาไว้กลางท้องของท่านไว้กลางท้องของท่านแล้วก็อาศัยเสียงอะไรสาธุสาธุสาธุสาธุหลวงพี่ดีแล้วอย่าปล่อยใจหลุดออกไปนะไอ้สาธุนั่นน่ะถ้าหลวงพี่ได้ยินเสียงอย่างนี้แล้วก็ไม่ปล่อยใจตามไปด้วยอย่างนั้นแหละขาไปนะท่านจะประคองใจทีแรกอาจจะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งที่กลางท้องแต่ขากลับนั่นน่ะระยะทางขนาดนี้ขากลับก็คงมีหลายรูปที่รักษาไว้ได้นิ่งๆนานๆส่วนว่าจะสว่างได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้นั่นแหละส่วนพวกเราก็เช่นกันพวกเราก็ได้รับคำชมพวกที่เขาไปโรยนั่นแหละพวกวีทั้งหลายที่ไปโรยกลีบดอกไม้มั่งไปปูเสือมั่งไปกวาดถนนไปเป็นจราจรมั่งพวกนี้แปลกอีกนะเขาว่าแปลกอีกแปลกไงเขาก็อยู่กลางแดดกันนะแต่ว่าเขาหน้าเบิกบานยิ้มดีอ๋อทำไมจะไม่ยิ้มล่ะก็ใจเอาไว้กลางตัวนั่นแหละอยู่มั่งไม่อยู่มั่งมันก็ได้มีอยู่แต่เมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยได้อยู่มันก็เลยหน้าเป็นอย่างที่เห็นกันแต่อีกงวดนี้อยู่กลางแดด แต่ใจอยู่ในตัวอยู่มั่งไม่อยู่มั่งหน้ามันก็พองแล้วเราก็ทำไปเราก็ปลื้มกันไปอาจจะปลื้มไม่ได้เท่ากับหลวงพี่ที่เดินแต่ว่ามันก็ปลื้มไม่น้อยเลยท่านที่เอาอาหารไปเลี้ยงเอาอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆก็ทำกันไปก็ปลื้มกันไปอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นี่แหละมันคืออะไรเขาหากันทั้งโลกแล้วเขาไม่รู้อะไรทำอย่างนี้เลยทำให้ใจเนี่ยคิดดีตลอดทางเขาไม่รู้เป็นวิธีทำให้ใจคิดดีตลอดทางแล้วมันดีไงดีเพราะใจคิดดีอยู่ตลอดทางใจนิ่งอยู่ที่กลางกายตลอดทางบุญมันเกิดบุญมันเลยเกิดตลอดทางการที่ใครสามารถประคองใจให้บุญมันเกิดได้ตลอดทางเป็นเดือนนี่ต้องถือว่ายุคนี้อัศจรรย์มากๆเลยนะแล้วบุญเกิดแล้วดีไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วเมื่อไรถ้าคนคนนั้นนะคนคนนั้นในตัวมีบุญมากกว่าบาปความสุขความเจริญก็จะมาหยิบทำอะไรก็สำเร็จหมดเมื่อไร
ต้องเดือดเนื้อร้อนใจแสดงว่าบาปมันว่ากว่าบุญนั่นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเดินไปตลอดทางเนี่ยธรรมยาตราตลอดทางวีทั้งหลายก็ช่วยกันเจ้าภาพทั้งหลายช่วยกัน

โอไปช่วยกันกี่รูปกี่คนก็จำนวนคนนั่นแหละเติมบุญเข้าไปตลอดทางนั่นคืออะไรนั่นแหละซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั้งโลกเขาหากันแล้วก็หาไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหาซอฟต์พาวเวอร์ให้มันหากันอยากจะได้ซอฟต์พาวเวอร์มาแก้โลกแต่มันไม่รู้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงมันเป็นไงไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำยังไงจริงๆเที่ยวไปหาสารพัดพิธีไม่เจอหรอกธรรมยะ

0: ให้กับครอบครัวไปด้วยในตัวให้กับประเทศไทยให้พระพุทธศาสนาแล้วก็ให้กับโลกไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังโดยทั่วหน้ากันเนอ
1: สาธุ
0: แล้วจะเกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้า

ท่านไรท่านปัญญักปัญจวัคคีจนกระทั่งบรรลุธรรมนั่นแหละขนาบจนกระทั่งพอเทศปุ๊บท่านโกนธัญญะก็บรรลุธรรมปั๊บอย่างนั้นนั่นแหละเกิดไปกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าให้บุญที่เรานั่นแหละช่วยกันธรรมยาตราครั้งนี้เนี่ยล่ะส่งผลให้เราไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์เวลาท่านลงมาสร้างบารมียุคไหนๆในภายภาคหน้านั้นแล้วให้ท่านก็ขนาบแล้วขนาบอีกเราไม่มีหยุดเช่นเดียวกับพระสัมมา

ไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว

นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นเ

หรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆ

นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสใสเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิม

ถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

ตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับโดยทางสถานี GBN ได้ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกให้ได้สั่งสมบุญอนุโมทนาบุญและปลื้มปิติใจไปตลอดช่วงเวลาของการสร้างบารมีเลยครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดพิธีกรรมนะคะแล้วก็ตลอดของการถ่ายทอดสดนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่สำคัญนะครับที่เราจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีแบบราบรื่นแล้วก็ร่ำรวยกันตลอดเส้นทางเลยน
0: ะ
1: ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่าทรัพย์ใดๆก็ไม่สามารถที่จะมาเทียบได้กับการมีร่างกายที่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะรองรับการสร้างบารมีครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายได้เลยนะครับให้เราติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์จะพบกับช่องทางการรับชมแล้วก็ปุ่มไอคอนต่างๆท่านสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC ได้หรือทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live และ Zoom Application รับชมและอย่าลืมที่จะร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นและส่งลิงก์ไปเชิญชวนเพื่อนๆของเราให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้นะคะเช่นเคยทางรายการค่ะก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของอนิสงส์ของการอนุโมทนาบุญค่ะซึ่งการอนุโมทนาบุญนี้แหละเป็นทางมาแห่งบุญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาวัตถุ10ประการจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ให้อนุโมทนาบุญเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยทำความดีกันเหมือนดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลค่ะครั้งนั้นนะคะมหาอุบาสิกาวิสาขาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขท่านได้สละเครื่องประดับซึ่งมีราคามากถึง9โกฏิสร้างปราสาทหลังใหญ่ให้เป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์เนี่ยถึง 1,000 ห้องคือชั้นล่าง500ห้องชั้นบนอีก500ห้องเสมือนกับเทพวิมานแล้วก็มีภาคพื้นดุจคลังแก้วมณีและการก่อสร้างในครั้งนี้นะคะมีพระมหาโมคคัลลานเถระเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมการก่อสร้างวิหารใช้เวลาถึง9 เดือนจึงสำเร็จจากนั้นมีการฉลองวิหารโดยใช้เงินถึง9โกฏิดังกล่าวซึ่งโกฏินึงเนี่ยก็มีมูลค่าราวๆ10ล้านบาทนะครับ9โกฏิก็ประมาณ90ล้านบาทเลยทีเดียว
0: 100ล้านเลยนะ
1: 100ล้านเลยนะครับตีกลมๆไปมหาอุบาสิกาวิสาขาพร้อมด้วยเพื่อนหญิงประมาณ500คนครับขึ้นไปชมปราสาทได้เห็นสิริสมบัติของปราสาทนั้นเกิดความปลื้มปิติใจในมหาทานบารมีของตนจึงพูดกับเพื่อนหญิงว่าพวกเธอจงอนุโมทนาบุญที่ฉันได้ควรขวายทำเถิดฉันขอให้ส่วนบุญนี้แก่พวกเธอด้วยเพื่อนหญิงทั้งหมดนะครับก็เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดจิตเลื่อมใสต่างอนุโมทนาบุญว่าสาธุสาธุดีแล้วครับในบรรดาเพื่อนหญิงทั้งหมดของเธอมีคนหนึ่งใส่ใจกับการอนุโมทนาบุญเป็นพิเศษเธอรู้สึกเลื่อมใสราวกับว่าตนเองนั้นได้กระทำ

0: วิหารนี้ด้วยมือของตนโอ้นะครับนี่ถือว่าใจเลื่อมใสไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ครั้นละจากโลกไปเธอได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับด้วยบุญที่อนุภาพบุญของเธอที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับวิมานหลังใหญ่กว้างและสูงนะครับวิมานของเธอเนี่ยมีขนาดกว้างและสูงราวๆ16โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลได้บังเกิดขึ้นวิมานนั้นประดับประดาไปด้วยห้องระโหฐานกำแพงอุทยานและสระบกขรณีปรากฏล่องลอยอยู่ในอากาศแผ่รัศมีไปกว่า100โยชน์ครั้นเธอก้าวเดินก็เดินไปพร้อมๆกับวิมานเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็วันหนึ่งค่ะพระอนุรุทธะนะคะก็ได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกเห็นเพื่อนของมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยก็จำได้จึงเข้าไปถามว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวรรณะที่งามเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทุกทิศเหมือนดาวประกายพฤกษ์เมื่อท่านฟ้อนรำอยู่เนี่ยเสียงอเมนทิพย์ก็น่ารื่นรมย์ใจก็เปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนพร้อมกับกลิ่นกายที่หอมฟุ้งเมื่อท่านเคลื่อนไหวกายนั้นนะคะเครื่องประดับที่ซองผมก็เปล่งเสียงกังวานฟังไพเราะมาลัยประดับศีรษะเมื่อต้องลมก็ส่งเสียงดังกังวานไพเราะยิ่งนักพวงมาลัยบนศีรษะของท่านก็มีกลิ่นหอมดูก่อนเทพธิดาผลบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะท่านได้ทำกรรมอะไรมา
0: เทพธิดาก็ตอบพระเถระไปด้วยความปลื้มปิติใจว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมหาอุบาสิกาวิสาขาสหายของดิฉันที่อยู่ในเมืองกรุงสาวัตถีได้สร้างมหาวิหารถวายแด่สงฆ์ดิฉันเห็นมหาวิหารแล้วรวมถึงการบริจาคทรัพย์อุทิศแด่สงฆ์ก็บังเกิดความเลื่อมใสในบุญนั้นจึงอนุโมทนาบุญด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและมหาปิติดิฉันได้วิมานที่น่าอัศจรรย์น่าทัศนาก็เพราะการอนุโมทนาบุญอันบริสุทธิ์ในครั้งนั้นนั่นเองวิมานนี้ลอยไปในเวหาก็เปล่งรัศมีสว่างไสวห้องระโหฐานที่อยู่อาศัยล้วนแล้วแต่บุญปรุงแต่งขึ้นเมื่อส่องแสงก็ส่องสว่างไปถึง100โยชน์เลยโดยรอบทิศนอกจากนี้วิมานของดิฉันยังมีสระบกขรณีมีหมู่มัจฉามีน้ำใสสะอาดปูลาดด้วยทรายทองดารดาษไปด้วยปทุมบัวหลวงหลากหลายชนิดมีรุกชาตินานาชนิดเกิดขึ้นภายในนิเวศวิมานนี้กึกก้องไปด้วยเสียงดนตรีมีรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศและน่าชื่นชมเช่นนี้ล้วนแล้วบังเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมจากการอนุโมทนาบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
1: ค่ะพระอนุรุทธเถระนะคะก็คิดว่าเพียงแค่อนุโมทนาบุญในมหาทานที่ผู้อื่นทำเนี่ยยังได้เสวยทิพยสมบัติมากมายถึงเพียงนี้แล้วมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้ที่เป็นต้นบุญในการถวายมหาวิหารหากละโลกไปแล้วเธอจะไปบังเกิดที่ไหนดังนั้นพระอนุรุทธเถระจึงได้ถามเทพธิดาเทพธิดาก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมหาวิสาขานั้นเป็นสหายของดิฉันได้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์เธอนั้นได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเป็นประชาบดีของท้าวสุนิมิตรเทวราชวิบากแห่งกรรมของมหาอุบาสิกาวิสาขาที่ใครๆคาดไม่ถึงเพราะเธอได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากมายกว่าดิฉันยิ่งนัก
0: นี่ครับเราจะเห็นว่าเพียงแค่การอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสนะครับด้วยใจที่ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม
1: อ
0: านิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นไม่ธรรมดาเลยครับโดยเฉพาะนางเทพธิดาย้ำเลยนะครับว่าเพียงแค่อนุโมทนาบุญเท่านั้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจากบุญที่ได้อนุโมทนาเพียงเท่านั้นเช่นเดียวกับทุกท่านในวันนี้ครับที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่จากการถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เราได้ยังความปลาบปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นและร่วมประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะ

ะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: สรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตหายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตหายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา

0: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับเรียนท่านธรบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารคือกัลยาณมิตรช่อราตรียนนาวา
1: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคนมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปาริวารานิ
1: สะปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปาริวารานิ
1: สะปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีครัตตัง
1: ทีครัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวาร

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนาน

0: เรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันดมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคณาปาทัง

0: ทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาง
1: ขอผลแห่งทาง
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในอัยยิกาสูตรความว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังยถากรรมังคมิสันติปุญญปาปะพะโลปะคานิรยังปาปกรรมมันตา

ปุญญกรรมมาจะสุขติงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักเป็นไปตามกรรมกล่าวถึงผลแห่งบุญและบาปผู้ทำบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้ทำบุญจักไปสู่สุคติมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถรอดพ้นความตายไปได้นี่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องประสบด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็วแต่เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาความจริงของชีวิตมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นกับตนจึงหวาดหวั่นและไม่กล้าเผชิญกับความจริงเนื่องจากไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวจิตใจก็หดหู่เศร้าหมองเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่กลัวความตายเอามากๆมนุษย์ทุกคนต่างก็กลัวความตายทั้งนั้นแหละต่างกันแต่ว่าอาการที่แสดงออกมานั้นอาจมากบ้างน้อยบ้างแต่ภิกษุรูปนี้กลัวตายมากจนผิดปกติเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะมีกุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี

ท่านกับเพื่อนๆเพื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจถึงทุกข์ทอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงตัดสินใจออกบวชและศึกษาธรรมวินัยอยู่ที่วัดเชตวันแต่ด้วยอุปนิสัยของท่านเป็นคนกลัวตายเอามากๆเวลาเดินไปไหนมาไหนแม้จะอยู่ในบริเวณวัดพอได้ยินลมพัดแรงๆหรือเสียงกิ่งไม้แห้งตกลงกระทบพื้นแม้กระทั่งเสียงนกร้องก็ดีก็จะสะดุ้งหวาดกลัวรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อนสาธมิกเห็นท่านกลัวตายผิดปกติจึงได้นำไปพูดคุยกันทั่วทั้งวัดต่อมากลายเป็นหัวข้อสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าการกลัวตายเป็นเรื่องปกติของปุถุชนทั่วไปแต่พวกเราไม่เคยเห็นภิกษุรูปไหนที่กลัวตายแต่กับภิกษุหนุ่มรูปนี้เลยสงสัย

นาธรรมกันอยู่แล้วบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาที่โรงธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่หรือมาภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทราบก็มีพุทธบัญชารับสั่งอภิตาภิกษุรูปนั้นมาเข้าเฝ้าครั้นภิกษุรูปนั้นมาถึงต้องจึงตรัสถามว่าจริงไหม

ไหนอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุรูปนี้กลัวตายจนเกินเหตุแม้ชาติที่แล้วก็กลัวตายอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ในชาตินั้นได้อาศัยเราที่เกิดเป็นลูกเทวาผู้ได้เข้าใจถึงเรื่องความตายจึงหายกลัวได้ว่าพวกภิกษุอยากรู้เรื่องราของพระภิกษุรูปนี้จึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกเทวาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่ง

ได้รับการฝึกครั้งนั้นมาช้างตัวนี้จะมีนิสัยหวาดระแวงกลัวตายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนพอได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งตกกระทบพื้นดินหรือได้ยินเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นในป่าก็จะสะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นแล้วรีบวิ่งหนีไปที่อื่นอย่างรวดเร็วทำให้ไปเป็นอันกินอันนอนเลยจิตใจมีแต่ความหวาดระแวงเดินไปในทิศทางไหนก็จะมีแต่ความสะดุ้งตกใจกลัวรุกเทวาโพธิสัตว์สังเกตเห็นกิริยาการของช้างเช่นนั้นจึงเห็นอกเห็นใจได้ปรากฏกายยืนอยู่ที่คาคบไม้ต่อหน้าช้าง

พระภิกษุสามเณรรูปไหนกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมีแต่ให้กำลังใจปลอบโยนท่านในยามที่ขาดสติประคองตัวเองไม่ได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งที่แต่ละคนกำลังประสบในปัจจุบันล้วนมีภูมิหลังด้วยกันทั้งนั้นยามภิกษุที่กลัวตายในเรื่องนี้ในอดีตชาติท่านเคยประสบกับเหตุการณ์ที่อกสั่นขันแขวนมาก่อนจึงทำให้มีนิสัยกลัวตายติดมาข้ามชาติฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีจะได้ไม่ตำหนิกันต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจจะรีบจับผิดให้จับถูกหรือพิจารณาต้นสายปลายเหตุให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยหาทางแนะนำกันไปขอคิดอีกอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้คือแม้ความตายจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือตายแล้วต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกยาวนานบางคนไม่สนใจเรื่องชีวิตในปรโลกเอาเสียเลยวัดก็ไม่เข้าเอาแต่ทำมาหากินมีเวลาก็หาความสุขที่ไม่ชีรังยั่งยืนใส่ตัวไปวันๆซึ่งความสุขที่แสวงหานั้นส่วนใหญ่มักข้องเกี่ยวอยู่กับอบายมุขเช่นคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนเพื่อนก็ชักชวนไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันไปเที่ยวสถานเริงรมย์ต่างๆหรือชักชวนกันดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสุขชั่วคราวแต่ต้องทุกข์ไปยาวนานทั้งทุกข์ภายในชาตินี้และทุกข์ทรมานในปรโลกเราจึงควรทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแนะนำเขาต้องอดทนที่จะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เพื่อบุญบารมีของตัวเราเองมนุษยชาติจะได้มีชีวิตหลังความตายที่ปลอดภัยมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

็ยิ่งทำให้คุณแม่นี่มีความคิดมากเพิ่มขึ้นอาการหนักกว่าเดิมต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชถึงปีละ 2-3 ครั้งคุณแม่ต้องทานยามาตลอดตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงปัจจุบัน68ปีเฉลี่ยแล้วตกวันละ15เม็ดบางทีแถมยาฉีดเข้าไปด้วยรวมระยะเวลาที่คุณแม่ทานยาไปแล้วแค่54ปีไม่ขาดเลยแต่วันเดียวมากกว่า 100,000 เม็ดแล้วค่ะแต่ที่นี้มันอย่างนี้สิคะเมื่อลูกติดจานดาวทำให้ท่านดูในแค่ประมาณหนึ่งปีคุณแม่ดูจานดาวทำทั้งวันแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญมากพุทธนั้นมาคุณแม่ก็บ่ได้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชอีกเลยคุณแม่ต้องผ่าตัดที่ขาถึงสองครั้งครั้งแรกลูกลืมปิดน้ำในห้องน้ำชั้นบนแล้วมันมีผลยังไงลืมปิดน้ำนะถูกต้องจะน้ำได้ไหลมานองนองมาถึงพื้นชั้นล่างคุณแม่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เพราะคิดว่าใกล้สว่างจะมาหุงข้าวใส่บาตรจึงลื่นล้มขาหักสองท่อนคุณหมอบอกบอกเป็นหยังผ่าตัดใส่เหล็กให้จะแข็งแรงกว่าเดิมมีขาเหล็กแต่มาอีกเดือนเสร็จคนที่จ้างมาให้ดูแลคุณแม่อ่ะเผลอเลยอีกปล่อยให้คุณแม่ซึ่งผ่าตัดใหม่ๆนั้นตกเก้าอี้ต้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สองแม่ตัวลูกเองตอนอายุได้13ขวบวันหนึ่งคุณแม่อยู่ดีๆกับฝันไว้ว่ามีชายแก่หญิงแก่นุ่งขาวห่มขาวมายืนอยู่ที่ปลายเตียงนอนแล้วยกปี๊บสีดำเก่าๆหนึ่งใบมายื่นให้คุณแม่ในฝันคุณแม่ควรจะต้องทำยังไงอ่ะคุณแม่ไม่ถามเลยเอามือล้วงเข้าไปในปี๊บเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาได้ไอ้หยิบอะไรจ๊ะแมวทองเงินห่อพระเป็นสีจีวรพระห่อผ้าเป็นสีจีวรพระเมื่อแกะห่อผ้าออกก็เห็นเป็นรูปหน้าของลูกลอยขึ้นมาคุณแม่ก็เลยอุทานว่าอ้าวว้าวนี่ลูกสาวคนเล็กของฉันนี่อืมชายแก่หญิงแก่ก็เลยบอกคุณแม่ว่าอ้าวของที่เขาฝากไว้ก็เอาไปคืนไปซะตอนนี้เขารู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาแล้วคุณแม่ยังถามต่อไปอีกว่าแล้วจะเอาไปคืนใครเขาก็ตอบว่าก็ไม้ไผ่กอเดียวกันคุณแม่ถึงเข้าใจเอาเองอีกว่าน่าจะเป็นน้องชายและน้องสะใภ้ของแม่คือน้าชายและน้าสะใภ้ของลูกเพราะทั้งสองไม่มีลูกเดียวกันเข้าใจว่าคงจะต้องมาจากตรงนั้นเข้าตรงนั้นไม่ได้เรามาเข้าตรงนี้และน้าสะใภ้มาจะนำตัวลูกเนี่ยน้าสะใภ้จริงๆเลยนะเกิดมาแล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆเป็นประจำเลยแล้วก็ตัวลูกเองก็รู้สึกผูกพันกับน้าสะใภ้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับแม่มักจะทะเลาะกับแม่เนี่ยบ่อยๆเจ้าค่ะแต่ลูกมารู้สึกรักและอยากไปอยู่กับน้าสะใภ้ตอนก่อนที่แม่จะฝันสองเดือนแต่ลูกก็ไม่ได้ไปอยู่กับน้าสะใภ้ตลอดหรอกนะคะปัจจุบันนี่ยังอยู่กับแม่จ้ะเมื่อลูกอายุได้25ปีมีการปวดขา มากมีเส้นเลือดปูดที่น่องข้างขวาต้องถูกผ่าตัดเส้นเลือดขอดโดยหมอได้ดึงเส้นเลือดดำใหญ่ทิ้งไปหนึ่งเส้นทิ้งไปทำไมนะจากนั้นลูกก็มีอาการปวดที่ขาข้างขวามาตลอด พออายุได้33ปีก็มีการปวดที่ต้นคอร้าวไปถึงบ่าเพราะกระดูกคอเสื่อมไม่จะไปเสื่อมเลยจังอายุแค่33กดทับเส้นประสาทอีกเป็นมา9ปีแล้วค่ะหลังจากลูกได้เข้าวัดเมื่อปี37แล้วพอต้นปี38ลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวมากแต่ไม่มีเงินจึงดิ้นรนหาเงินด้วยการนำเครื่องเพชรรวยนี่ ซึ่งเป็น

สมบัติชิ้นสุดท้ายไอ้ชิ้นสำคัญที่มีอยู่ไปขายแล้วก็นำปัจจัยมาทำบุญสร้างองค์พระและได้ทยอยสร้างมาเรื่อยๆทั้งภายนอกบนโดมและภายในจนถึงปี2542รวมได้10องค์ด้วยใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งยังได้ชักชวนเพื่อนๆให้สร้างอีก20กว่าองค์ต่อมาเมื่อปี44วันหนึ่งลูกได้เดินทางโดยลำพังไปจังหวัดลพบุรีระหว่างทางรถที่ลูกขับก็เสียหลักพลิกคว่ำอย่างเร็ว3ตลบช่วงนั้นลูกคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่จังหวัดที่วิกฤตนั้นลูกนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากตะโกนกันสุดเสียงว่าช่วยด้วยมาธรรมกราบจำตัวมาช่วยเอาไว้เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยได้สร้างบุญใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยเราจะเคยทำบุญกฐินบุญพระป่าตามวัดทั่วไปครั้งละ100บาทบาง200บาทก่อนที่จะแต่งงานกับลูกนะเขาเคยซ้อมๆมีภรรยามาก่อนแล้วภรรยาของเขามีอาการคล้ายผู้ป่วยโรคจิตประสาทที่ไม่ได้รับการบำบัดแต่เธอเป็นอาจารย์นะมักชอบกู้หนี้ยืมสินคนอื่นถึงเขาคิดดอกเบี้ยแพงๆแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาซะด้วยทีนี้ก็ทำให้เดือดร้อนมาถึงสามีลูกสิคะต้องมารับใช้หนี้ภรรยาเก่าเรื่อยมาเลยสามีของลูกก็ตามใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีนี่รวมจำนวนเงินแล้วจำนวนเงินแล้ว3ล้านกว่าบาทล่าสุดปี48สามีได้ใช้หนี้ไปให้เธอ 800,000 บาทแต่ปัจจุบันนี้เธอกำลังก่อหนี้ขึ้นมาใหม่ทรัพย์สินก็เป็นหลักแสนค่ะลูกเองในฐานะภรรยาก็ต้องมามีส่วนในการใช้หนี้ด้วยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเรื่องนี้มีเหตุลูกชายคนโตของลูกเป็นคนเรียนเก่งเรียนได้ในระดับต้นๆของจังหวัดก็ใฝ่ฝันมากที่จะเป็นทหารอากาศเหมือนพ่อของเขานี่ทหารอากาศขาดรักไม่ได้เลยเขาสามารถสอบผ่านได้ในอันดับที่14ในจำนวนนักเรียนที่ต้องการนั้นมี110คนความจริงแล้วลูกชายลูกจะต้องได้เรียนเป็นทหารอากาศอย่างแน่นอนแต่แปลกเขากลับไม่ได้เรียนนะทั้งที่สอบผ่านได้ส่วนเด็กที่สอบได้อันดับที่497และ542กลับได้เรียนแต่อันดับที่14ไม่ได้เรียนลูกก็แปลกใจก็เลยไปถามสินแสสินแสบอกว่าลูกชายของลื่นน่ะไม่มีดวงทางรับราชการมีทางออก ลูกชายคนเล็กของลูกพอเขาอยู่ได้สองขวบเจอรู้ว่าที่ไหนเขาก็จะยกมือไหว้ทุกวัดแล้วก็พูดว่าวัดนี่ขนาดสองขวบนะแต่ที่ลูกก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยปัจจุบันเขาอายุได้13ย่าง14ปีเป็นคนเรียนเก่งอ๋อนี่ลูกชายคนเล็กนะชอบทำบุญเมื่อเดือนเมษายน2548ลูกได้ให้บวชสามเณรยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายขณะบวชได้เกือบเดือนเขานั่งสมาธิแล้วก็เห็นองค์พระภายในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ลูกชายบอกว่าแม่ขณะนั่งทานข้าวไม่ได้นั่งหลับตาสมาธิทำไมผมยังเห็นองค์พระอยู่เลยลูกชายก็อยากบวชค่ะลูกเองก็อนุโมทนาบุญหากลูกจะบวชจริงๆแต่ว่าเมื่อลูกปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แนะนำให้จบปริญญาตรีก่อนจะได้เรียนรู้ชีวิตทางโลกเขาจะได้แยกแยะได้แล้วทุกช่วงปิดเทอมลูกชายก็บอกว่ายินดีที่จะบวชเป็นสามเณรเราบอกว่าพระอาจารย์พี่เลี้ยงใจดีทุกองค์เลยช่วงที่บวชแม้อากาศจะร้อนฝนจะตกจนเป็นไข้หวัดลูกชายคนแรกก็มีความสุขไม่เคยบ่นอยากกลับบ้านเลยค่ะนี่แม้ผู้มีบารมีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคำถามเพราะบุพกรรมใดจึงทำให้คุณแม่เป็นคนไข้จิตเวชยาวนานถึง54ปีแล้วต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูก

สามีทิ้งอุปกรรมใดคุณแม่ต้องได้รับอุบัติเหตุจนขาหักถูกผ่าตัดถึง2ครั้งและการที่ลูกลืมปิดน้ำจะมีเหตุให้คุณแม่ลื่นหกล้มขาหักลูกจะบาปมากไหมคะลูกต้องทำบุญอะไรเพื่อล้างบาปนี้แม่จะไม่ได้ตั้งใจคะอดีตชาติลูกกับคุณแม่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมลูกจึงไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับคุณแม่และจะงุนงงกับคุณแม่บ่อยมากแต่รักน้าสะใภ้เป็นเพราะอดีตชาติลูกเคยเกิดเป็นลูกของน้าชายและน้าสะใภ้ตามที่คุณแม่ฝันหรือไม่คะสามีของลูกมีบุพกรรมใดจึงต้องมาตามใช้หนี้เป็นจำนวนมากให้กับภรรยาเก่าตลอดมาทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนในหนี้สินนั้นเลยและตัวลูกเองมีบุพกรรมร่วมกับภรรยาเก่าและสามีมาอย่างไรจึงต้องมาร่วมรับใช้หนี้กับเขาด้วยเหตุที่ลูกชายคนโตไม่ได้เรียนทหารอากาศเป็นเพราะบุญของเขาไม่พอหรือเป็นเพราะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาคะผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนตามที่ต่างๆอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้นอกจากความขยันอ่านหนังสือแล้วยังมีกรรมส่วนอื่นใดที่ส่งผลให้ต้องพบกับความผิดหวังไม่ได้ดังปรารถนาด้วยคะและจะประกอบเหตุอย่างใดให้ทุกชาติสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคะลูกชายคนแรกครับประกอบเหตุมาอย่างไรจึงนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระในช่วงเวลาไม่นานนักเขามีบุญด้านการบวชมาอย่างไรลูกควรให้เขาบวชตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือควรจะรอให้เขาเรียนจบปริญญาตรีก่อนตามที่พระอาจารย์แนะนำคะคุณพ่อของสามีเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่8ได้เสียชีวิตลงด้วยวัณโรคขณะมีอายุเพียง30กว่าเท่านั้นตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ตลบที่รอดมาได้เพราะบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวใช่หรือไม่คะถ้าหากลูกไม่ได้ทำบุญสร้างองค์พระไว้ลูกจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้ลูกปวดที่ต้นคอรักษาไม่หายและถูกผ่าตัดเอาเส้นเลือดดำใหญ่ทิ้งทำให้มีอาการปวดขามาจนถึงปัจจุบันคะลูกได้ทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆจะช่วยหนักเป็นเบาได้บ้างหรือไม่คะในอดีตชาติลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรทำไมชาตินี้ลูกจึงมีคนรู้จักคุ้นเคยจะเป็นพระและแม่ชีจำนวนมากคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะทำไมลูกจึงรักและผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมากจะมีโอกาสกลับดุสิตบุรีวงมนต์พิเศษหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาคุณแม่เป็นคนไข้จิตเวชยาวนานถึง54ปีต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกสามีทอดทิ้งเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายชอบดื่มเหล้าตั้งแต่วัยรุ่นจนเป็นผู้ใหญ่กระทั่งตายวัยรุ่นกระทั่งตายแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้ไม่ได้ใครมาเป็นภรรยาแล้วก็ทอดทิ้งในวิบากกรรมกาเมจึงทำให้มาเป็นผู้หญิงและก็มาได้สามีเจ้าชู้ถูกทอดทิ้งดังกล่าววิบากกรรมดื่มสุรามาส่งผลให้เป็นโรคจิตเวชจ้าคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุถึงขาหักได้ผ่าตัดถึง2ครั้งละกรรมในอดีตชาตินั้นเมื่อดื่มเหล้าเมาแล้วก็มักจะมาซ้อมภรรยาบอกดาริ่งละมาเธอมาเป็นกระสอบทรายหน่อยจนภรรยาล้มขาหักวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะชาตินี้มาเป็นผู้หญิงเลยได้รับอุบัติเหตุถึงขาหักกรรมมันบันดาลการที่ลูกลืมปิดน้ำจะเป็นเหตุให้คุณแม่ลื่นหกล้มจนขาหักนั้นลูกก็ไม่ได้บาปอะไรหรอกเพราะไม่ได้เจตนาแต่ก็เป็นวิบากกรรมดังกล่าวของแม่มาส่งผลจ้ะแต่เพื่อความสบายใจทีหลังอย่าลืมมือแล้วกันก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ไปขอเข้ามาท่านซะแค่นั้นแหละจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนี่
ปิดบ้างแล้วลูกไปลื่นล้ม

ราะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานนึกถึงบุญแล้วเราจะได้เจอในสภาพนั้นเลยลูกไม่ค่อยจะผูกพันกับแม่และมักหงุดหงิดกับท่านบ่อยมากเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักนะจ๊ะไม่ใช่เป็นวิบากกรรมอะไรในอดีตเนื่องจากคุณแม่เป็นโรคจิตเวชตอนนั้นก็เป็นเหตุให้ลูกหงุดหงิดใจเรื่อยเข้าใกล้ท่านแล้วมันหงุดหงิดทีเดียวแล้วไม่ค่อยจะผูกพันกับท่านทั้งที่ในอดีตก็เคยเป็นลูกท่านเหมือนชาตินี้แหละเคยเป็นลูกท่านมาก่อนนะและในอดีตชาติใกล้ๆก็ได้เคยเป็นลูกของน้าสะใภ้ด้วยจึงรักท่านก่อกับปัจจุบันก็ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยจึงรักคุณน้าสะใภ้สามีของลูกจะมาตามใช้หนี้ภรรยาเก่าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้มีส่วนในการทำหนี้เลยเพราะในอดีตตัวลูกและสามีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาตินี้ได้ไปขอยืมเงินกับภรรยาเก่าของสามีในชาตินี้และไม่ได้ใช้คืนชาตินี้เลยต้องมาใช้หนี้คืนเขาตามทันไหมจ๊ะส่วนภรรยาเก่าก็ไปกู้ผู้อื่นมาให้ลูกและสามีกู้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้เช่นเดียวกันคือภรรยาเก่าในชาตินี้ก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้ที่กู้โดยวิบากครั้งนี้จริงต้องมาร่วมกันใช้หนี้เป็นทอดกันไปใช่โดยชายคนโตไม่ได้เรียนทหารอากาศเพราะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาจะแค่มีความรู้สึกอยากจะเป็นตามพ่อเท่านั้นเห็นพ่อรูปหล่อไม่ใช่เลยพ่อรูปหล่อสมาร์ทอะไรอย่างนี้แล้วก็บินอยู่ในอากาศนี่ผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนในที่ต่างๆอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ก็มีหลายกรณีเช่นขี้เกียจบ้างถ้าเหตุไกลๆก็ไม่ได้สั่งสมบุญทางนี้หรือมีอุปนิสัยทางนี้เช่นอยากจะเข้าเรียนแพทย์แต่บุญในอดีตไม่เคยเป็นแพทย์หรือไม่เคยสั่งสมบัญญาบารมีจึงมีปัญญาในปัจจุบันไม่เพียงพอที่เป็นแพทย์ถ้าอยากจะเป็นก็ต้องขยันมากเป็นพิเศษหน่อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ต้องขยันมากกว่าปกติ 200% คนอื่นเขา 100% เราต้อง 200% แต่บางคนสั่งสมของเก่ามาดีมีบุญทั้งนี้มาดีและขยันด้วยและครบบัณฑิตนักปราชญ์มาด้วยมาเติมของใหม่เล็กน้อยก็ได้แล้วเป็นต้นจ้ะดังนั้นชาตินี้ถ้าอยากสมหวังก็ต้องขยันและหมั่นสั่งสมบุญด้านปัญญาบารมีให้มากอธิษฐานจิตตอกย้ำทุกวันจ้ะลูกชายก็เล็ดนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระโดยใช้เวลาไม่นานนักพระเขาสั่งสมบุญด้านการปฏิบัติธรรมข้ามชาติมาจ้ะให้ไปเรียนให้จบปริญญาตรีตามที่พระอาจารย์บอกก่อนจ้ะหากเขามีบุญทางนี้อะไรมันก็ขวางเขาไม่อยู่ภูเขาลูกใหญ่ก็ข้ามขวางไม่อยู่เขาก็จะเดินข้ามไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาบวชจนได้เนี่ยถ้าเขามีบุญดังนี้คุณพ่อสามีเป็นมหาดเล็กในราชการ18ได้เสียชีวิตในวันนรกโดยมีอายุแค่เพียง30กว่าปีเพราะในอดีตได้เคยเป็นทหารได้ออกรบทำปาณาติบาตฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ทรมานศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อมบ้างให้อดอาหารบ้างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจึงไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ตลบเพราะกรรมที่สั่งฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกเรือในสังคมเกษตรกรรมที่ได้ไปเกิดในยุคนั้นอีกทั้งบางครั้งก็ฆ่าเองด้วยมารวมส่งผลจ้ะรอดมาได้พระบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวจ้ะถ้าหากไม่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวก็มีสิทธิ์พิการหรือถึงตายได้จ้ะลูกปวดต้นคอรักษาไม่หายเพราะกรรมในอดีตชอบล่ามสัตว์ที่คอบ้างมันน่ารักดีล่ามที่คอจูงมึงล่ามที่ขาบ้างเห็นสุนัข

อีกทั้งเอาวัวไปเทียมแอกเกวียนให้มันขนของหนักเกินบ้างบางทีก็ล่ามขามันจนมันพยายามดึงขาออกขาก็ไปคลูดกับเชือกมึงขามันก็บาดเจ็บวิบากกรรมนั้นกล่าวนะมาส่งผลจ้ะถูกผ่าตัดเอาเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาออกเป็นเหตุให้ปวดขามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะกรรมที่ล่ามสัตว์ที่ขาส่วนที่คอก็ล่ามที่คอนะจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่แล้วที่บุญกุศลให้กับสัตว์ที่เราเคยไปล่วงเกินเขาไว้จ้ะชาตินี้ลูกมีคนที่คุ้นเคยรู้จักมักจะเป็นพระและแม่ชีจำนวนมากเพราะชาตินี้ลูกเป็นคนใจบุญอีกทั้งในอดีตก็เคยทำหน้าที่อุปถัมภ์ดูแลผู้มีศีลมีธรรมอยู่เสมอทำให้นิสัยและบุญนี้ติดข้ามชาติมาส่งผลจ้าลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังตนมาหลายชาติแล้วจึงรักและผูกพันกับหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

จิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมาเกิดขึ้นให้จบได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์

ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

กล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุมิตรมาลยมานและกัลยาณมิตรกรพัฒน์มาลยมานหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนมการัง

0: 萨那摩达萨帕卡瓦多阿拉哈多萨玛萨菩提萨
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีนำกล่าวคือกัลยาณมิตรธีรการจารุสิงห์และกัลยาณมิตรบุญยรักษ์อาทจาเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
5: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
5: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
5: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
5: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
0: อิมานิ
5: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
5: สัปริ

0: ะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านธนบดีได้น้อมนำดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมได้ถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายยารักษาโรคข้าวสารและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกันในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุญกิริยาวัตถุสามประการคือบุญสำเร็จจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาย่อมให้ผลอันเลิศมีสุขเป็นกำไรบัณฑิตประพฤติธรรมสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดสุข

0: ข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าบุพกรรมของเทวดาบนสวรรค์รู้ได้ด้วยเหตุ3ประการคือประการแรกจากการบอกเล่าของเทวดาประการที่2จากญาณทัศนะของผู้มีคุณวิเศษและประการที่3จากโครงสร้างของวิมานวิมานของเทวดาบนสวรรค์บังเกิดขึ้นจากการประกอบกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์บุญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างของวิมาน3ส่วนหลักคือวิมานชั้นล่างเกิดขึ้นด้วยกำลังทานบารมีถ้าเจ้าของวิมานบำเพ็ญทานไว้มากวิมานชั้นล่างก็ใหญ่โตโอฬารวิมานชั้นกลางเกิดขึ้นด้วยกำลังศีลบารมีวิมานชั้นบนสุดเกิดขึ้นด้วยบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเหล่าเทวดาย่อมรู้บุพกรรมของเจ้าของวิมานจากขนาดของวิมานดังกล่าวนี้ชีวิตบนสวรรค์ยาวนานหลายล้านปีหากสั่งสมบุญไว้มากๆเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ปีติเบิกบานยาวนานหากสั่งสมบุญไว้น้อยก็จะเสียดายโอกาสและน้อยใจยาวนานเช่นเดียวกันคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบปิชฌาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
4: สาธุค่ะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหรือติดตามรับชมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ก็จะสามารถที่จะลิงก์ไปดูบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้เช่นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ทาง Zoom Application รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้ภาพบรรยากาศงานบุญแบบนี้เข้าไปสู่ใจของมหาชนชาวโลกและเราจะได้ส่งลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆของเราเพื่อไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ donate.dkcmen.org ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะสั่งสมบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE @ดมกายาค่ะ
4: ครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมอนุโมทนาบุญกับทุกข้อความทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันในการสั่งสมบุญสร้างบารมีคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองร่วมพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมท

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะในศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจัดพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทบวชรุ่นเข้าพรรษาพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสามเณรโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุญสำคัญที่หลายท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทางนี้ท่านเจ้าภาพกิตติมศักดิ์ได้อัญเชิญบาตรและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อประกอบพิธีมอบบาตรผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในส่วนของท่านประธานผ้าป่าในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะประธานบริษัทเยอรมันโปรแอดดูเคชั่นจำกัดพร้อมครอบครัวได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติสุขโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เดินแปรแถวเพื่อประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรโดยมีตัวแทนนาคธรรมทายาท2ท่านได้ถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นผู้ปกครองพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้มอบบาตรและผ้า

0: ไตรให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคจะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยรวมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพจำนวน9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานจากนั้นสัมมาเนนพัทธ์และสัมมาเนนนรพัทธ์แสนพันนาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สัมมาเนนรู้สึกดีใจมากที่เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนในวันนี้ที่จริงทุกท่านไม่ได้ร่วมสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสัมมาเนนให้เติบโตเป็นศาสนทายาทเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปและในวันนี้เป็นวันสำคัญของนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้าพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านและมอบบาตรผ้าไตรจีวรซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านมีความตั้งใจละทางโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคาถาตอนหนึ่งว่าสัมมาเนนนอกจากจะเป็นเหล่ากอสมณะแล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในอนาคตสัมมาเนนสำคัญมากในการมาดูแลสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังอบรมให้ดีและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจะดูแลสัมมาเนนได้อย่างดีและที่นี่ได้ส่งสัมมาเนน300รูปเข้าวัดพระธรรมกายแล้วและการทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนเราไม่ได้สร้างแค่กุฏิแต่เราได้สร้างขุนพลของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำลงพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านได้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ซึ่งจะติดตัวนับภพนับชาติไม่ถ้วนทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญบรรยากาศแห่งบุญในวันนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความปิติและความอบอุ่นค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มมากนะคะที่ได้มา เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสัมมาเนนะศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุมธานีนะคะป้าน้อยอยู่กับศูนย์เบญจธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีสัมมาเนน4รูปอะค่ะเราก็ได้เห็นความเติบโตของสัมมาเนนและศูนย์เบญจธรรมมาเรื่อยๆนะคะและวันนี้พอดีลูกสาวกลับมาจากเยอรมนีก็ได้มาร่วมกันนะคะทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสัมมาเนนที่ศูนย์เบญจธรรมแห่งนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รองรับการเติบโตของสัมมาเนนที่จะเป็นขุนพลให้กับพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไปณที่นี่ก็ถือเป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนาคหลวงนะคะตอนนี้ก็เป็นปลื้มใจตรงที่ว่าเราได้มีสัมมาเนน4รูปแรกได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะก็เป็นความปลื้มใจของพ่อแม่พี่น้องญาติโยม

0: มอบบาตรผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทที่บวชรุ่นเข้าพรรษาด้วยนะคะก็เป็นปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุญบารมีอย่างใหญ่คือเราเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้แต่เราก็สามารถจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บวชได้นะคะและก็ได้บุญบารมีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้บุญบารมีถึง16มหากัปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้มาสนับสนุนการบวชบรรพชาสามเณรและบวชธรรมทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะสาธุ
1: และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.comก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไตรธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

ัสธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นด่างเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้อง

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ระวิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกใน

ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนา

0: าที่จะแสดงมุทิตาสการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีเพื่อสันติภาพภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

0: จตุปัจจยานิ
1: สัปปริวาลานิ
0: สัปปริวารานิ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์เวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสๆใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสๆใจเกลี้ยงเกลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

ู้ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น
ตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้เราจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งเราเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆ

ที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่และมงคลเทพมุนีสดเจนทัศโรผู้คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีซาตานจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อ

หยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ

ชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มันเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพรอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึก

เมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมาย

ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่

ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสน์สากลจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในการทำความดีภาพบรรยากาศความสุขและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

ิตและวิถีชาวพุทธที่ดีงามให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน 1,300 กว่าคนโดยได้รับเกียรติจากดร.สิริพรสรีวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานส่วนคุณครูปุญชรัตน์ณัฐนานนท์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในค่ายน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานสอดแทรกด้วยสาระธรรมทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังโดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสกโขจากชมรมพุทธศาสนากลที่ท่านได้เมตตาเทศนาในเรื่องของศีล5สัมมาทิฏฐิและเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะพี่ๆทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานทำให้น้องๆเยาวชนสามารถซึมซับหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะแม้สภาพอากาศในนครซิดนีย์จะหนาวเย็นและมีลมหนาวประมาณ10องศาเซลเซียสแต่หัวใจของเหล่ากัลยาณมิตรกลับอบอุ่นด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธาโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมจากทางบ้านอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนำสั่งสมความสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้นำอารัธนาศีล5เพื่อบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนั่นคือพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรสาครอินทิสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรกนกสรเขื่อนเพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตโคมประทีปและจุดประทีปส่งต่อพลังบุญให้กับประธานเอกและเหล่าสาธุชนที่ได้ร่วมกันจุดโคมประทีป108ดวงสว่างสวายรอบโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้ร่วมกันตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ด้วยความเคารพบูชาพร้อมส่งเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสร่วมกัน3รอบและปิดท้ายด้วยการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ต่างแดนสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตน

ไตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสาธิตกัลยาณมิตรสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาตามประเพณีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีถวายในลำดับต่อไปในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษานำโดยกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรไบรอันกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเควนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวท้องถิ่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้เท่านั้นแต่ยังต้องการซึมซับและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: พยัคฆ์ชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องของมิตร

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีพระอัครสาวกสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้จาริกไปในชนบทพร้อมกับภิกษุประมาณ500รูป

0: ั้นกลับไปแล้วภิกษุทั้งสองก็ถือบาตรและจีวรจาริกต่อถึงเมืองโกกาลิกะครั้นถึงวิหารที่มีพระโกกาลิกประจำอยู่จึงเข้าไปขอจำพรรษาอยู่
1: เชิญตามสบายเถอะขอรับอันวิหารเนี้ยก็มีแต่กระผมประจำอยู
0: ่โกกาลิกภิกษุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกเศรษฐีในนครโกกาลิกะรัฐโกกาลิกะเมื่อบวชในสำนักของพระเทวทัตแล้วก็อยู่ประจำในวิหารที่บิดาสร้างไว
2: ้เราทั้งสองขอจำพรรษาที่วิหารแห่งนี้ด้วยนะท่าน
3: ด้วยความยินดีขอรับ
4: เราจะอยู่ที่นี่3เดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆเลยเราทั้งสองอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างสงบ
3: ไม่บอกใครแน่นอนท่านทั้งสองอย่าได้ห่วงเรื่องนี้ปฏิบัติธรรมด้วยความสบายใจเถอะขอรับ
0: โกกาลิกภิกษุเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ตัดกิเลสทั้งที่รับปากกับพระอัครสาวกทั้งสองแล้วแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามเอาเรื่องที่ภิกษุทั้งสองมาจำพรรษาอยู่ที่วิหารไปบอกแก่ชาวบ้านเพื่อหวังจะได้ของถวาย
1: นี่พวกท่านไม่รู้กันดอกหรือว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนต์ท่านด้วยปัจจัยบ้างหรือ
5: ข้าแต่พระเถระอยู่ไหนเล่าเหตุไรท่านจึงไม่บอกพวกเรา
1: จะต้องบอกทำไมพวกท่านน่ะไม่เห็นพระเถระสองรูปนั่งอยู่เหนือเถระอาจดอกหรือนั่นแหละพระอัครสาวก
0: ชาวพระนครเหล่านั้นเมื่อทราบข่าวก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยใสน้ำผึ้งเป็นต้นและผ้าทำจีวรทั้งหลายมาถวายแด่พระอัครสาวกทั้งสอง
1: ท่านพระอัครสาวกมีความมักน้อยคงไม่ยินดีในลาภที่เกิดขึ้นฉะนั้นของที่ชาวบ้านถวายก็ตกแก่เราผู้เป็นภิกษุประจำวัดสินะ
0: พระโกกาลิกหวังได้ของถวายจากชาวบ้านเนื่องจากคิดว่าเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองไม่ต้องการของทั้งหมดก็จะตกเป็นของตนเองแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองเห็นว่าของต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเป็นของตนและไม่ควรเป็นของพระโกกาลิกจึงให้ชาวบ้านเอาของกลับไปสร้างความไม่พอใจแก่พระโกกาลิกเป็นอย่างมาก
1: อะไรเล่าท่านพระอัครสาวกเมื่อท่านไม่รับก็น่าจะให้แก่เราแล้วท่านก็หลีกไปเสีย
0: พระอัครสาวกทั้งสองเมื่อเห็นว่าพระโกกาลิกประพฤติไม่เหมาะสมจึงไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมดังนั้นจึงลาออกมาจาริกต่อความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพระโกกาลิกได้เป็นหัวข้อพูดคุยของภิกษุทั้งหลายเมื่อองค์พระศาสดาได้ทราบเรื่องจึงตรัสว่าภิกษุโกกาลิกไม่ใช่เพียงแต่ไม่อาจอยู่ร่วมกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้แต่ตอนนี้เท่านั้นเมื่ออดีตก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เช่นกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าพยัคฆชาดกดังนี้

0: ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีราชสีห์กับเสือเป็นเจ้าป่าอยู่สัตว์ทั้งสองมีนิสัยดุร้ายกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป่าแห่งนี้ไม่มีผู้คนกล้าเข้ามาเลย
1: เจ้าราชสีป่าเรานี่สงบดีนะร่มรื่นจริงๆ
2: จะไม่ให้สงบได้ยังไงล่ะท่านท่านดุร้ายขนาดเนี้ยใครจะกล้ามาวุ่นวายเมื่อวานข้าเห็นท่านฉีกกินเนื้อกวางแล้วเสียวสันหลังจริง
1: ๆท่านก็เหมือนกันแหละดุน้อยกว่าข้าซะที่ไหนดูสิกระดูกหมูป่าเกลื่อนกลาดไปหมดฝีมือท่านใช่ไหมล่ะ

0: ร้ายของราชสีห์และเสือสร้างความไม่พอใจแก่รุกขเทวดาองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ณต้นไม้ในป่าแห่งนั้นเป็นอย่างมากท่านรุกขเทวดาท่านดูสิเจ้าราชสีห์กับเสือทั้งสองตัวเนี่ยมันดุร้ายเหลือเกินดูสิชาวบ้านหวาดกลัวกันหมด
1: มันก็เป็นธรรมดาของราชสีห์กับเสืออยู่แล้วนี่ท่านที่จะดุร้ายอย่างนี้นะ
0: อย่างไรก็ตามเถอะเราก็ไม่พอใจอยู่ดีนั่นแหละ
2: โอ้ยน่ากลัวจังเสียงสัตว์ร้องโหยหวนอีกแล้วอ่ะต้องโดนราชสีห์กับเสือกัดอีกแน่ๆเลย
3: มันดุร้ายจริงๆเลยนะวันนั้นน่ะข้าเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านได้กลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าเปื่อยไปหมดเลยแค่คิดยังจะอ้วกเลย
4: เอาอร่อยจังเลยเนื้อกวางเนี่ยแต่กระดูกเยอะไปหน่อยนะเนี่ย
0: สัตว์ทั้งสองตัวเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วก็จะฉีกกินเนื้อปล่อยให้เหลือแต่ซากกระดูกทิ้งไว้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วป่า
4: ดูสิกินแล้วก็ทิ้งไว้เกลื่อนกราดเหม็นจริงๆเลยเฮ้ยเบื่อเจ้าสัตว์สองตัวนี่เหลือเกิน
0: วันหนึ่งรุกขเทวดาองค์นั้นได้แวะไปปรึกษากับรุกขเทวดาอีกองค์เรื่องสัตว์ทั้งสองตัว
4: ท่านรุกขเทวดาราชสีห์กับเสือทั้งสองตัวเนี่ยทำป่าสกปรกอีกแล้วเราไม่ชอบเลยเหม็นไปหมด
1: ท่านก็ทนเอาหน่อยเถิดกลิ่นเหม็นสักพักมันก็หายไปซากสัตว์ที่เกลื่อนกราดพอย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะท่าน
4: เราทนเหม็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะไล่เจ้าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นเสีย
0: รุกขเทวดาองค์นั้นพยายามคิดแผนที่จะไล่สัตว์ทั้งสองออกจากป่าที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่ฟังคำทักทานจากรุกขเทวดาอีกองค์หนึ่ง
4: จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวนี้ออกไปยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วรับรองว่าแผนเนี้ยต้องใช้ได้ผลแน่ๆคราวนี้แหละเราจะได้อยู่ในป่าเนี้ยอย่างสงบสุขสักทีท่านเราคิดแผนการที่จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวเนี้ยออกจากป่าได้แล้วนะ
1: อย่าเลยนะท่านหากท่านไล่สัตว์ทั้งสองนี้ออกไปจากป่าแล้วเดี๋ยวป่าของเราก็จะถูกทำลายเพราะถ้าไม่มีราชสีห์กับเสืออยู่ใครๆก็จะเข้ามาทำลายป่าได้นะท่าน
4: แต่เราทนไม่ไหวเราไม่ทนให้กลิ่นเหม็นอยู่ในป่านี้อีกแล้ว
5: เฮ้อมื้อเนี้ยอร่อยกว่ามื้ออื่นเลยนะท่านว่ามะ
6: นั่นนะสิเนื้อสัตว์ตัวนี้มันหวานจริงๆแต่ว่าพักเนี้ยท่านเจริญอาหารเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูอ้วนท้วนขึ้นมากเลยนะ
5: ท่านก็เหมือนกันล่ะ
4: หัวเราะอย่างมีความสุขกันเข้าไปรีบกินซะมื้อเนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเจ้า

0: ยักษ์จริงๆด้วยจงงูนิ่งอยู่ทำไมล่ะมาดีกว่า
1: เป็นยังไงล่ะนึกว่าจะแน่จริงนี้ตูดเปิดไปแล้ว
2: เฮ้เราเตือนท่านแล้วนะคอยดูเถอะปัญหามันจะไม่เท่านี้หรอกท่านลุกเทวดาเอ้ยเห็นไหมล่ะท่านพอเจ้าราชสีห์กับเจ้าเสือออกไปแล้วเนี่ยป่าของเราก็ดูสงบร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนะดูสิสัตว์น้อยใหญ่ดูมีความสุขขึ้นตั้งเยอะมันจะไม่สงบจริงอย่างที่ท่านว่านะสิเมื่อสัตว์ทั้งสองนั้นไม่อยู่แล้วคราวนี้ชาวบ้านก็คงเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าแห่งนี้แน่ๆท่านอย่ากลัวไปเลยนะต้นไม้ในป่าเนี่ยมีเยอะแยะชาวบ้านจะตัดไปต้นสองต้นมันคงไม่หมดป่าง่ายๆหรอก
3: เฮ้ยพวกเราเดินมาในป่าก็ลึกกันแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นรอยเท้าของราชสีห์กับเสือเลย
4: ไม่มีรอยเท้าพวกมันแสดงว่าพวกมันต้องไม่ได้อยู่ในป่านี้แล้วแน่ๆเลย
3: งั้นก็ทางสะดวกนะสิ มีทางทำมาหากินใหม่แล้วละสิพวกเรา เอาเร็วพวกเราเร่งมือกันหน่อยช่วยกันตัดช่วยกันถางให้เสร็จ
4: ดีจังเลยนะเจ้าสัตว์สองตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรกันอีกนะพวกเรา
2: เป็นยังไงล่ะท่านเห็นหรือยังเป็นอย่างที่เราบอกท่านตั้งแต่แรกเห็นไหม
0: ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าชาวบ้านเขาจะเข้ามาตัดต้นไม้กันเยอะแยะขนาดเนี่ยไอ้เราก็คิดว่าแค่ตัดต้นสองต้น
2: อีกหน่อยต้นที่ท่านสถิตอยู่ก็คงโดนตัดเหมือนกันล่ะ
0: จะทำยังไงดีล่ะท่านถ้าต้นไม้ที่เราสถิตอยู่เนี่ยโดนตัดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่น่าเลยไม่น่าไล่เจ้าราชสีห์กับเจ้าเสือออกไปเลยท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะว่าต้องทำยังไง
2: ก็มีอยู่ทางเดียวแหละท่านท่านน่ะต้องไปชวนเสือกับราชสีห์ให้มาอยู่ในป่านี้เหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยจะอยู่อีกหรือเปล่าก็ท่านน่ะแกล้งเขาไว้ซะหนักเหมือนกันนะเนี่ย

0: ึงไปอ้อนวอนราชสีห์และเสือให้กลับมาอยู่ที่ป่าดังเดิมเจ้าทั้งสองน่ะกลับไปอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมเถอะพ่อป่าแห่งนั้นขาดเจ้าทั้งสองไปอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมมันแย่ไปหมด
1: ไม่หรอกใครล่ะจะกล้าไปอยู่ในป่านั้นน่ะมียักษ์ด้วยนะ
2: ใช่เราจะไม่ไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นอีกแล้วไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเลยเจ้ายักษ์ตัวเนี้ยจะจับเรากินเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้พวกเจ้าอย่ากลัวไปเลยป่านั้นน่ะไม่มียักษ์เยอะที่ไหนหรอกที่พวกเจ้าเห็นวันนั้นน่ะเป็นเราเองแหละ
1: อ้าวแล้วท่านจะแปลงกายเป็นยักษ์มาไล่พวกเราทำไมล่ะ
0: ก็ตอนนั้นน่ะเราไม่อยากให้ป่าสกปรกไปด้วยซากศพของพวกสัตว์ป่านะสิและเราน่ะก็ทนกลิ่นเหม็นของซากศพที่ท่านกินเหลือไว้เกลื่อนกลาดไม่ไหวด้วย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะท่านจะมาชวนพวกเราไปอยู่ในป่านั้นอีกทำไมหากเราทั้งสองไปอยู่ท่านก็จะได้กลิ่นเหม็นของซากศพพวกนั้นอีกแล้วท่านจะทนไหวเหรอ
0: ไม่หรอกเหม็นนิดเหม็นหน่อยเราทนได้เจ้าทั้งสองน่ะกลับไปอยู่ในป่านั่นน่ะเหมือนเดิมเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็คงจะเข้ามาตัดไม้ในป่าจนหมดป่านั่นน่ะก็ต้องกลายเป็นเรือกสวนไร่นาไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้นไม้ที่เราสถิตอยู่ก็คงจะโดนตัดไปด้วย
2: นั่นเป็นปัญหาที่ท่านต้องแก้เองแล้วล่ะพวกเราคงช่วยอะไรท่านไม่ได้
1: ใช่เราทั้งสองไม่อยากกลับไปอยู่ที่ป่านั้นอีกแล้วในป่าที่เราอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่นั่นเลยเราอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องย้ายไปไหนท่านน่ะไปจัดการกับปัญหาของท่านเองเถอะ
0: แม้รุกขเทวดาจะอ้อนวอนเท่าไหร่ราชสีห์กับเสือก็ไม่สนใจที่จะกลับไปอยู่ในป่าอย่างเดิมรุกขเทวดากลับเข้าป่าไปอย่างผิดหวังไม่นานป่านั้นก็กลายเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านไปไม่มีสภาพเหมือนป่าอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วรุกขเทวดาผู้ไม่ฉลาดในการนั้นกำเนิดเป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาผู้ฉลาดในการนั้นเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: กนะก่อนที่จะได้ฟังเทศนะเดี๋ยวมีโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาพระบาลีนะซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะการที่ได้ศึกษาพระบาลีเนี่ยจะทำให้เราได้ค้นพบความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ในคำนั้นนะในบาลีคำหนึ่งเนี่ยก็จะมีความหมายหลายความหมายเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็กินใจอยู่ในนั้นนะยิ่งเราได้เรียนได้ศึกษาเนี่ยก็จะยิ่งมีความซาบซึ้งในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะบางครั้งเนี่ยยิ่งเรียนไปด้วยแปลไปเกิดความปลื้มปิติใจนะเพราะนั้นภาษาบาลีนะถือว่ารวมถ้อยคำพระพิชิตมารนะเดี๋ยวเราฟังโอวาทของหลวงพ่อกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านทั่วโลก

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆเนาะ
3: ครับ
2: ถามอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้

0: แต่นั้นลูกเรียนแล้วก็ต้องให้อ่านทุกวันนะจ๊ะอ่านมากอ่านน้อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอ่านน้อยก็แล้วกันอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความต่อเนื่องนะอ่านผ่านตาทุกวันก็จะไม่ลืมถ้าไม่อ่านต่อเนื่องมันก็จะต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยทุกปีส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาหรือผู้ที่เป็นพระมหาแล้วแต่ยังไม่ถึงวิโยคเก้าเรามีพื้นฐานที่จะไปถึงวิโยคเก้าทุกรูปได้แล้วพื้นฐานมันดีแล้วเพราะนั้นไปถึงนะจ๊ะไม่ยากอะไรเราไปอ่านแล้วก็สอบไปมาได้ก็จบแล้วประโยคหนึ่งสองถึงห้าในเรื่องพระสูตรใช่ไหมจ๊ะโอ้โหในเรื่องสบายสบายสไตล์นิทานมั้งประโยคหกเจ็ดก็เป็นเรื่องพระวินัยเรื่องศีลสิกขาบทสิ่งที่พระเนนต้องศึกษาเรียนรู้เนาะเราจะได้ประพฤติถูกต้องตามพระธรรมวินัยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ประโยคแปดประโยคเก้าก็เป็นเรื่องพระอภิธรรมและพิธีการปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงและการปฏิบัติธรรมในกัมเพวิสุทธิมรรคเป็นต้นเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งนี้เองจะได้เชื่อมโยงกับหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะการเรียนพระบาลีจนถึงวิโยคก็ถือเป็นกุญแจที่จะไขพระไตรปิฎกในตู้ให้คล่องและเราก็จะได้เรียนวิโยคก้าวภายในวิจัยตู้พระไตรปิฎกในตัวกันนะจ๊ะต้องเป็นแชมป์เนาะยกชั้นให้เกลี้ยงเลยจะทำให้เหลือค้างเลยแม้แต่สักองค์นะทรงเท่าไรก็ต้องสอบผ่านได้เท่านั้นเนี่ยสอบแล้วห้ามตกตกเนี่ยให้ตกได้อย่างเดียวเนี่ยต้องจำไว้เนี่ยที่จะให้ตกเนี่ยตกศูนย์กลางกายตกจนเห็นดวงสว่างอย่างนี้ตกได้แต่สอบแล้วตกไม่ได้งี้จ้ะโอ้เพียงจงสอบได้

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหานักรบมหานักรบไม่ใช่นักรบธรรมดานะขันติมโนเรียนธรรม6ประโยคอ้าวไม่ใช่9เหรออ๋อจวนแล้วเนาะอีก3ปีจะเข้ามาในสำนักองค์ประธานครับแล้วว่าครับสมัยบวชใหม่ๆผมเรียนอยู่ที่สถาบันธรรมชัย DCI ซึ่งเป็นที่ทำให้ผมสอบผ่านปตท.3ได้ครับเรียนจบ DCI ผมก็เข้ามารับบุญในองค์กรเต็มตัวช่วงนั้นเวลาอ่านบาลีก็น้อยลงมากแต่ในใจลึกๆผมยังตั้งใจเสมอว่า

0: สักวันหนึ่งจะต้องเรียนให้จบถึงป.ท.9ให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุถ้าใครเรียนแล้วก็ต้องตั้งเป้าตรงนี้เราต้องไปถึงป.ท.9ให้ได้นี่เนาะนี่ผมครับสมัยสอบเรียนตาม3นี่นี่รับบุญในหมู่คณะมาหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังรับบุญไปด้วยเรียนไปด้วยเนาะ

กือบ20ปีบอกตามตรงว่าความรู้ไม่ได้หายแต่ย้ายไปอยู่ในความทรงจำครับเพราะความเนิ่นนานผ่านงานบุญที่รับเลยจำบาลีไม่ได้ต้องกลับมานั่งท่องไวยากรณ์ใหม่ตั้งแต่ต้นบางคืนอ่านไปก็ง่วงหัวตื้อแต่ไม่มีทางตันเพราะแก้ด้วยคติบอกตัวเองว่าสู้โว้ยแล้วก็เลยอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วพ่อครับผมจำได้แม่นเลยครับตอนสอบประโยค6พอเปิดกระสอบมาอ่านแล้วเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนี้ทำไมอ่ะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะนี่มันอยู่ตรงไหนของหนังสือเรียนเนี่ยแอบกลัวจะโดนหลวงพ่อเขกโป๊กๆเขาเพราะจำได้ว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าใครสอบไม่ผ่านจะโดนเขกโป๊กไม่ถึงก็เขกแค่เคาะโป๊กๆ

จากใจที่ฟูก็เริ่มฟอแต่เพราะมีหลวงพ่อในใจจึงเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดันให้ใจสู้ไม่ถอยเราขึ้นหลังเสือแล้วจะไม่เป็นเหยื่อในห้องสอบเด็ดขาดยังไงต้องเขียนจนจบให้ได้ผมจึงรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีค่อยๆเขียนค่อยๆแกะทีละบรรทัดจนทำข้อสอบเสร็จได้ในที่สุดพอสอบเสร็จก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่ช่วยเราได้คือบุญครับ ผมรีบตั้งใจทำบุญที่ฐานจิตขอสอบผ่านครับ

0: ให
1: ้
0: นำความสำเร็จถวายหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อครับในฐานะว่าที่อนาคตประโยค9ผมจะขอเป็นพระอีกหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเป็นแชมป์บาลีให้ได้ครับนี่แชมป์จ้า

จบเรื่องราวพระลูกชายรูปแรกไปแล้วต่อไปก็เป็นรูปที่สองนะกับผมพระมหาวันชัยพระคุณโนบริเวณธรรมห้าประโยครับเป็นรองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดประเทศกัมพูชาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมและครูสอนพระบาลีชั้นประโยค1 2เนาะแล้วพ่อครับผมว่าวัดประสบการณ์ครั้งแรกจากปฏิทินก็กำลัง first impression ประทับใจตราตึงกับภาพพระนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยเป็นระเบียบจะเป็นสมาธิสองผมได้มาวัดเป็นครั้งแรกซึ่งมาตอนกลางคืนโอ้โหสุดยอดเลยผมเลยไม่เห็นอะไรอ้าวนอกจากเสาที่ต้าจะมาธรรมการสากลชั้นหนึ่งแต่ครับไรนะครับผมทำไมผมกับรู้สึกคุ้นเคยถูกใจทุกอย่างในวัดทันทีเลยครับพอปี2543ผมได้มาบวชธรรมทายาทรุ่น28แต่นั้นตั้งกลางกรดอยู่ในลานกาพึกถึงฝนตกหนักมากแม่น้ำจะไหลเชี่ยวฟัดฟากล่องบริขารหลุดลอยไปแต่ก็ไม่มีใครที่ใจลอยหลุดตามเป็นการฝึกตอนที่ยากลำบากแต่มีความสุขมากครับก่อนจบโครงการผมได้รับสารจากหลวงพ่อว่าดรอปเรียนเธอประสบหนักผมเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งปีทันทีคิดว่าการบวชศึกษาธรรมจะช่วยพ่อแม่พ้นทุกข์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าจ้าหลวงพ่อครับเพราะผมดรอปเรียนทางโลกผมจึงต้องมาเริ่มเรียนบาลีที่สถาบันธรรมชัย DCI วันแรกที่ผมเรียนวยากรณ์พระอาจารย์ให้ฝึกแปลทันทีหลวงพ่อครับในหัวรู้สึกเหมือนเปลี่ยนจากนักเรียนมาเป็นนักมวยคือวันนี้ผมปวดหัวตัวร้อนไปหมดเลยตั้งหลักไม่ทันเลยครับหลักล้มไปหมดเลยแต่ก็ยังพอมีหลักดีอยู่หลักหนึ่งนั่นคือหลักคำสอนในของสุนทรพ่อครับว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียนใช่

ดโลกหรือเซียนศึกได้ศึกษาได้นะจ๊ะล้ำค่ากว่าวิเชียรหมื่นโลกเพียรเรียนไว้เถิดไซสุดท้ายอรหันต์สุดท้ายพอผมเริ่มตั้งหลักตั้งใจจนเข้าใจเนื้อหาเลยเริ่มมีความสุขกับการเรียนแต่มาผมต้องมารับบุญที่เขาแก้วเสด็จต้องรับหลายภารกิจพร้อมกันแต่พอที่เขาแก้วเสด็จขาดครูสอนบาลีผมก็มาขอรับบุญเริ่มสอนไวยากรณ์ให้สามเณรใหม่พร้อมกับปลูกฝังให้สามเณรเรียนด้วยความเข้าใจและมีฉันทะโดยนำเอาว่าหลวงพ่อมาให้ฟังบ่อยๆ นี่จ้ะมีการปฏิบัติตามเสียง

เมื่อต้นปีนี้แม้ช่วงสอบจะตรงกับช่วงอบรมสำเนาภาคฤดูร้อนพอดีผมต้องทำหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่ติวบรีให้สำเนาออกข้อสอบตรวจข้อสอบพร้อมแม้เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบตัวเองไปด้วยสุดยอดนะสุดยอดเลยนี่ท่านที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบารีควบคู่ไปโอ้ดีมากเลยเนี่ยและสุดท้ายผมก็สอบประโยค

0: ผมเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบาลีให้สามเณรไปพร้อมๆกันแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเพื่อไปข้างหน้าแต่ผมก็ไม่เคยก้าวถอยหลังคมมันจะไปถึงเป้าหมายบูชาธรรมหลวงพ่อให้ได้ครับสำหรับบางปีที่ผมเคยสอบไม่ผ่านผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็ยังได้ธรรมะเพราะการเข้าใจจริงในธรรมะเป็นผลพลอยดีส่วนการสอบผ่านบาลีเป็นผลพลอยได
1: ้
0: โอ้คมคมเนี่ยแต่ผมยังได้บุญทุกครั้งที่ได้อ่านทบทวนการเรียนบาลีแต่ผมมีความเพียรอดทนละเอียดรอบคอบมากขึ้นยิ่งอ่านบ่อยยิ่งซึมซับธรรมะเข้าไปในใจครับโอ้สุดยอดเลยลูกดีมากเลยยิ่งอ่านได้ทบทวนพระบาลียิ่งเหมือนได้ทบทวนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสุดท้ายนี้กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้มาบวชเรียนมาสร้างบารมีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างให้ลูกๆมาตลอดผมยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงความยิ่งใหญ่ของภาษาบาลีได้ลึกซึ้งท่านกับหลวงพ่อเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้ thank you ท้ายผมเรียนด้วยความสุขและส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ถึงสามในรุ่นหลังด้วยครับนี่ฟังเพลงนี้จ้า

มาแล้วจ้ะกระผมพระมหากรกฎเขมังกรบริเวณธรรม5ประโยครับบนกองนริมิตศิลสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกครับนี่นี่จ้ะแต่พ่อครับจุดเริ่มต้นการเรียนบาลีของผมไม่ได้สวยหรูเลยครับอ่ะทำไมอ่ะเพราะเกิดจากช่วงที่ใจอ่อนแรงเออดีเนี่ยอ่อนแรงมาเรียนบาลีนะเพราะเขาท่านั่งถอดถอนใจอยู่เป็นช่วงที่จิตลากิจสติลาป่วยโอ้คมๆแต่ผมไม่ลาสิกขาแน่นอนครับโอ้แล้วแล้วพระคุณนำพากริตมาให้คือพระเพื่อนที่สำเร็จในเส้นทางบาลีเอาเสือวิจกรมาใส่มือผมแล้วก็บังคับไปท่องเช้าท่องเย็นจนผมไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยครับพอได้ลงมือทำก็ทำได้พอได้สอบก็สอบได้จากที่เริ่มด้วยความไม่สวยหรูพอสอบผ่านก็กลายเป็นความลักชัวรี่ว้าวฮารุฮาราของชีวิตเลยครับแต่ไม่ความสุขทั้งในการบริการเรียนบาลีก็เริ่มก่อตัวทีละน้อยในใจผมสาธุโอลักชัวรี่โอ้โหนี่จ้ะแล้วพ่อครับงานที่กองผมเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียกับพุทธศิลป์คือผลิตชิ้นงานต่างๆเช่นพานกฐินทองเทพบทเทวทิดาทองธรรมเจ็ดสีที่ผมต้องทำงานควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือทำการบ้านบาลีและยังศึกษาเพิ่มเติมตลอดซึ่งที่ทำแบบนี้ได้เพราะผมคิดเสมอว่าเรายังไหวทั้งสมองสายตาร่างกายและทุกๆวันที่ได้ทำจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาครับสุดยอดเลยจ้ะนี่ทุกวันนี้ไม่ได้รับบุญงานพุทธศิลป์อย่างเต็มที่แต่งานเรียนบาลีก็ไม่เคยขาดโอ้สุดยอดนะสุดยอดเลยทำได้ไงวะแล้วก็เป็นบุญให้กับผู้มีพระคุณคือโยมนะเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กได้ปลื้มใจได้ครับหลวงพ่อครับจากที่ผมเพิ่งรู้จักภาษาบาลีแบบยังไม่สนิทใจแต่วันนี้ผมกลับกลายมาเป็นผู้สอนบาลีให้กับสมาชิกในกองของผมจากกระแสเรื่องพระบาลีในองค์กรที่ตื่นตัวทุกคนในกองก็ตื่นตามพอไม่รู้จะไปเรียนกับใครที่มาขอให้ผมสอนแต่ผมต้องทุ่มเทมากเกินไปอีกเพราะถ้าตัวเองยังทำไม่ได้ก็ไม่กล้าจะไปสอนใครทุกวันนี้ผมจึงต้องเป็นทั้งนักเรียนบาลีชั้นประโยค6ที่ดีและเป็นครูสอนประโยค1 2ที่ดีไปพร้อมๆกันสาธุจ้ะผมต้องอ่านทุกวันเขียนทุกวันเลยสุดยอดเลยนี่คือพระมหาทุกรูปและสมาชิกที่เรียนบาลีในกองครับดูกันเอาเองแล้วกันเนาะพระในกองที่เรียนในการกรรมวัฏฐานคำศัพท์ประโยคยากๆในทุกที่ตั้งแต่ในวงฉันบนรถหรือระหว่างเดินไปมาเดินไปมาก็ถามเลยทำให้ทุกเวลามีแต่พระบาลีซึ่งบรรยากาศแบบนี้เองที่ทำให้ผมสอบผ่านมาได้แบบปีต่อปีและพวกเรายังได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากองอาจารย์ศิริพงศ์ศิริพงศ์โสท่านอนุเคราะห์สถานที่นี่นะ
หลวงพี่เก้นี่เองจารุจิตาเจ้าหน้าที่ในกองที่สอบผ่านด้วยกันแล้วนี่พระอาจารย์สิริพงศ์อ๋อชื่อสิริพงศ์สิริวังโสเหรออ้าวเพิ่งรู้จักชื่อเนี่ยโอ้โหผมยังจำได้ดีสมัยบวชภาษาแรกๆผมเคยพูดขำๆกับพระเพื่อนว่าเรียนทางโลกมาหลายปีเกรดก็แย่ เออใช่คนที่เขามาบวชเขามานั่งเรียนนี่ต่อกันไปทำไมขำไหมถ้าวันหนึ่งจะตั้งเรียนอะไรจริงๆผมนี่แหละคงจะเรียนเป็นคนสุดท้ายเออจริงนะหมดคำแล้วพอแล้วแต่วันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อเวลามีวินัยไม่ชะล่าใจไม่ประมาทไม่ว่าจะสอบผ่านมากี่ครั้งแต่ผมก็ไม่ขาดกิจวัตรสาธุและยังแบ่งเวลาให้กับบาลีเหมือนวันแรกที่เริ่มเรียนเสมอมาทำไปเรื่อยๆเหมือนกับจระเข้กบดานที่อดทนรอจังหวะและเมื่อตะคบเหยื่อเพียงครั้งเดียวก็ต้องได้เหยื่อแน่นอนเข้าใจอุปมาเนาะยิ่งศึกษาพระบาลีตามผมรู้แล้วว่าวิชาธรรมมาหากินทั้งโลกยังไงก็ไม่สู้วิชาหากลางทางธรรมครับโอ้คมโอ้สุดยอดนี่จะขอคว้าเปลี่ยนธรรมเก้าถวายพระพ่อ

0: ธุ
1: สาธุ
0: สาธุตัวท่านนี้ผมภูมิใจที่บุญในตัวยังมีพอให้ได้ศึกษาภาษาสวรรค์เดี๋ยวท่านร่ำเรียนมาวันต่อวันจนวันที่รอคอยมาถึงแม้จะรอนานเป็น10ปีผมดีใจที่ถวายการสอบผ่านบูชาธรรมหลวงพ่อผมจะทำเช่นนี้ต่อไปขอเป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนลูกที่ดีของหลวงพ่อและเป็นพระที่ดีของพระศาสนาผมจะรักษาสัญญาจะสอบบุรีให้ผ่านปีต่อปีเหมือนที่บวชให้ได้วันต่อวันครับแล้วพ่อครับระยะทางของหัวใจสุดตรงไหนผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือผมรักหลวงพ่อสุดหัวใจ

ก็การศึกษาพระบาลีนะถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะรักษานะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

เมื่อพระภิกษุท่านได้ศึกษาพระบาลีแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปเผยแผ่แก่ชาวโลกนะซึ่งในวันนี้เนี่ยหลวงพี่เนี่ยก็ได้มาเทศนะในหัวข้อเรื่องนะเอกสุนนะรุ่งอรุณแห่งการเผยแผ่นะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้นะของประเทศนอร์เวย์นะเป็นเมืองท่านะชายฝั่งทะเลนะและศูนย์กลางเทศบาลอีเกอร์ซุนเนี่ยในเขตโลกาลันนะประเทศนอร์เวย์เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยนะและศูนย์ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานะซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็มีชาวนอร์เวย์นะประเทศนอร์เวย์มีประชากรนะ5 ล้านคนแล้วก็มีชาวไทยนะ30,000 คนอาศัยอยู่ในนั้นนะรวมไปถึงชนชาติต่างๆนะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะชื่อทางการก็คือราชอาณาจักรนอร์เวย์นะราชอาณาจักรก็คือมีพระราชานะเป็นประมุขสูงสุดนะมีพื้นที่ประมาณ385,199 ตารางกิโลเมตรนะใช้สกุลเงินโครนนอร์เวย์นะก็1 โครนนอร์เวย์ก็จะเท่ากับ

หรือเรื่องการเจริญสตินะตรงกันข้ามนะกลับชอบด้วยซ้ำนะชาวสแกนดิเนเวียนะชอบการเจริญสติแล้วก็ชอบการนั่งสมาธิด้วยซ้ำนะแม้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนานะแล้วก็ที่ตั้งของประเทศนอร์เวย์เนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปนะในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะมีอาณาเขตนะติดกับสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็รัสเซียนะสแกนดิเนเวียเนี่ยแปลว่านะสแกนดิเนเวียแปลว่าถิ่นฐานของความรุนแรงนะลักษณะเด่นเนี่ยก็มีชายฝั่งนะทะเลยาวแล้วมีภูมิมีประเทศแบบฟยอร์ดนะที่เกิดจากทานน้ำแข็งจากซ้อนะคือภูเขาน้ำแข็งนะซึ่งภูมิประเภทภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ก็จะเป็นภูเขานะสภาพอากาศมีอากาศหนาวเย็นนะโดยเฉพาะในฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงเมษายนนะก็จะมีปรากฏการณ์นะพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะหรือแสงเหนือในเขตขั้วโลกเหนือนะซึ่งประเทศนี้นะก็มีฉายาว่าดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคือแม้ตอนกลางคืนนะก็ยังมีความสว่างไสวนะเนื่องจากการส่องทำมุมของดวงอาทิตย์นะทำให้เกิดความสว่างในตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนอร์เวย์นะก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะมีรายได้หลักจากน้ำมันดิบนะก๊าซธรรมชาตินะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการประมงนะเช่นปลาแซลมอนเป็นต้นนะก็เป็นผู้ส่งออกปลาแซลมอนรายใหญ่นะคุณภาพชีวิตก็ได้รับการจัดอันดับนะจากสหประชาชาตินะให้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะมีระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่งนะซึ่งในภาพประกอบก็มีรูปแสงเหนือนะก็จะอธิบายเรื่องแสงเหนือนิดหนึ่งนะซึ่งแสงเหนือเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่สีเขียวสีฟ้าอย่างเดียวนะสีชมพูก็มีนะแสงเหนือเนี่ยหรือว่าแสงออโรราเนี่ยรู้จักกันในชื่อแสงเหนือนะออโรราโบเรียลิสนะหรือแสงใต้นะออโรราออสเตรลิสนะเป็นปรากฏการณ์ที่มีสีสันสวยงามนะและมักจะดูบอกบางเกิดจากการเต้นรำอันซับซ้อนของอนุภาพและสนามแม่เหล็กนะระหว่างดวงอาทิตย์และโลกนะซึ่งเรียกว่าสภาพอากาศในอวกาศนะเมื่ออนุภาคพลังงานสูงนะจากอวกาศชนกับอะตอมและโมเลกุลในชั้นบรรยากาศนะก็จะทำให้เกิดแสงเรืองรองหลากสีสันที่เราเรียกว่าแสงออโรรานะออโรราเนี่ยก็เป็นคำนะภาษาละตินนะก็จะมีภาษาอังกฤษก็จะมีรากศัพท์จากภาษาละตินนะที่แปลว่ารุ่งอรุณนะแล้วก็ยังเป็นชื่อของเทพีแห่งรุ่งอรุณของโรมันด้วยนะชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเส้นอาร์กติกเนี่ยมักจะเห็นออโรราเป็นแสงสีแดงจางๆนะทางทิศเหนือนะคล้ายกับแสงสีแดงทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณนะคล้ายๆหัวข้อเทศในวันนี้นะรุ่งอรุณนะแห่งการเผยแผ่นะก็จะคล้ายกับแสงสีแดงนะทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณออโรราโบเรียลิสนะแปลว่ารุ่งอรุณทางทิศเหนือนะซึ่งในพื้นที่บริเวณทางเหนือเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะโอกาสในการที่จะเห็นแสงเหนือได้มากกว่าทางใต้นะต่อมาเนี่ยเรามาดูคำว่ารุ่งอรุณนะแปลว่าอะไรนะแล้วก็ความหมายของคำว่าการเผยแผ่นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็ค้นมาจากนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะพ.ศ. 2554นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็แปลว่านะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองนะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองนะก็เป็นคำนามนะแม่คำของคำว่ารุ่งอรุณก็คือรุ่งนะถือว่าเช้าตู่ที่เห็นแสงเงินแสงทองเนี่ยก็เหมือนกับ

ิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นนิมิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งต่อมาเนี่ยคำว่าเผยแผ่แปลว่าอะไรนะคำว่าเผยแผ่ก็หมายถึงว่าทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปเช่นเผยแผ่พระศาสนานะแม่คำของเผยแผ่ก็คือคำว่าเผยนะเพราะนั้นเนี่ยเผยแผ่พระศาสนาก็คือทำให้พระศาสนานะทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปในต่างถิ่นก็ดีต่างที่ก็ดีต่างประเทศก็ดีนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือทำให้พระพุทธศาสนานะขยายออกไปนะไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นก็ดีต่างประเทศก็ดีเป็นต้นนะซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการเผยแผ่นะมีการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเริ่มต้นก็เมื่อตอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมี

ทีมเผยแผ่ทีมแรกเลยก็ว่าได้นะในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์นะจะให้มนุษย์โลกเนี่ยพ้นทุกข์นะพ้นกิเลสนะจึงตรัสเรียกนะสาวกทั้ง60รูปเนี่ยมาประชุมกันนะแล้วก็ตรัสให้พระสาวก60รูปเนี่ยจาริกแยกย้ายนะการเดินทางไปประกาศศาสนา60แห่งนะโดยลำพังนะในเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันนะก็จะให้แต่ละองค์นะไปในแต่ละเส้นทางนะจะไม่ให้ไปเส้นทางเดียว2องค์นะจะให้ไป1เส้นทางต่อ1องค์นะโดยเพื่อให้นะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้ในหลายพื้นที่นะอย่างครอบคลุมนะส่วนตัวพระองค์เองเนี่ยตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ได้เสด็จนะไปแสดงธรรมที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมนะก็จะเห็นได้ว่านะเป็นการเริ่มแบ่งหน้าที่ในการเผยแผ่นะไปยังดินแดนต่างๆในสมัยนั้นนะ60องค์ก็60ดินแดนนะแล้วก็รวมไปถึงตัวท่านนะตัวท่านก็เป็น61ดินแดนนะ61พื้นที่นะก็ได้รับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะจากการเริ่มต้นเผยแผ่ของทีมเผยแผ่ชุดนี้นะหลังจากที่พระสาวกเนี่ยได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำให้มีผู้เลื่อมใสนะพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะทุกท่านก็คงได้ยินได้ฟังนะธรรมะได้ยินได้ฟังนะหรือได้อ่านได้ศึกษาพระธรรมนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปเผยแผ่หรือแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีผู้เข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมากนะจะมีผู้เข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมากแล้วก็เมื่อผู้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุแล้วเนี่ยก็ไปเผยแผ่ต่ออีกนะไปเผยแผ่ต่ออีกเมื่อไปเผยแผ่ต่ออีกเนี่ยก็จำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากมายกว้างไกลเป็นจำนวนมากดับทุกข์ให้กับชาวโลกนะซับน้ำตาให้กับชาวโลกเป็นจำนวนมากนะนี่คือประโยชน์ของการเผยแผ่นะทีนี้เรามาดูการเผยแผ่ในประเทศนอร์เวย์นะซึ่งในประเทศนอร์เวย์ก็มีวัดหลายวัดเลยทีเดียวนะของวัดพระธรรมกายก็มีวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะอยู่ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์นะแล้วก็วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนนะอยู่ที่ทางตอนใต้นะทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะดังที่ชี้ในแผนที่ให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นรายการนะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะก็มีการเผยแผ่นะให้กับชาวนอร์เวย์นะภาษานอร์เวย์จะมี2ภาษานะคือบุ๊กมาวนะ

อาจารย์ท่านก็ได้นำนั่งสมาธิภาษานอร์เวย์นะแก่ชาวนอร์เวย์นะของภาพแรกเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาบวชนะภาพแรกเนี่ยตอนหลังมาบวชนะแล้วก็มาจำพรรษาในพรรษาปัจจุบันนะในผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกเนี่ยฝรั่งที่เป็นผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกเป็นชาวนอร์เวย์นะเนี่ยนะก็เนี่ยท่านก็บวชนะแล้วก็มาจำพรรษาเนี่ยนะ3 เดือนนะศึกษาพระธรรมนะแล้วก็ภาพซ้ายก็เป็นเผยแผ่ของวัฒนธรรมกายนอร์เวย์นะนี่ก็ภาพขวาก็เป็นพระภิกษุจำพรรษานะที่วัฒนธรรมกายเอกสุนนอร์เวย์นะปีนี้นะเนี่ยนะท่านก็ได้มาบวชนะแล้วก็จำพรรษานะชื่อภาษาไทยก็ท่านเรียกกันว่าอานนท์นะก็ชื่อพระอานนท์นะนี่ก็เป็นช่องทางติดต่อนะที่วัดพระกายเอกสุนนะก็มีช่อง YouTube 2ช่องนะแล้วก็มีช่อง Facebook นะในภาพก็เป็นภาพงานกฐินนะเมื่อปีก่อนๆ นะก็ท่านใดที่จะติดต่อทางวัดนะก็สามารถติดต่อใน Facebook นี้ได้นะ facebook.com นะดามกายาเอกสุนนะเราสามารถเข้าไปรับชมวิดีโองานบุญต่างๆนะไปร่วมอนุโมทนาบุญได้ใน2ช่องนี้นะ youtube.com นะวัดพระธรรมกายาเอกสุนนะ9860นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ youtube.com นะธรรมกายาเอกสุนนะเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอนะเปิดวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะก็เป็นวิดีโอในตอนเกี่ยวกับขวาจะมาเป็นวัดห้องกายเอกสุนนะให้ทุกท่านได้รับชมนะ

จอ DMC ตั้งแต่ตอนปี46ปีพ.ศ. 2546ตอนนั้นเกิดสึนามิอยากดูข่าวเมืองไทยเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ดูทีวีช่องไทยก็เลยไปซื้อจานมาติดแต่ดีนี้ตอนจูนหาน่ะไปติด DMC ก่อนแล้วไปเจอตอนหลวงพ่อกำลังเทศสอนกัลยาณมิตรคนแรกคือคุณต้อยกนกครับคนนี้ก็ยอมใจเขาจริงๆขับรถจากโน่นประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงจากบ้านเขามาที่บ้านพี่เนี่ยมาช่วงโพสก็ช่วงวันหยุดพาสามีมาด้วยมาเพื่อที่จะเอาซีดีมาให้ก๊อปซีดีอันไหนที่แบบงานบุญที่วัดที่เรามาไม่ทันไม่เคยเห็นอะไรที่แบบโอ้โหประทับใจเป็นระเบียบระบบสะอาดสง่างามโอ้เหมือนว่าเนี่ยที่เราหา

บรรยากาศแบบนี้เราไม่เคยเจออ่ะมีความสุขแล้วก็เหมือนว่าเราได้บุญเต็มๆเน็ตๆคุณต้อยโทรมาให้พี่ลองมาดูไหมทางนี้ก็ไปบูชาข้าวพระก็นั่งรถไฟไปคุณต้อยมารับที่ดับเน็ตครั้งแรกจำได้ว่าเป็นบ้านที่สีไกรหลังจากบ้านที่สีไกรแล้วก็จะเป็นช่วงนั้นบ้านพี่ตุ๊กย้ายมาทำบ้านพี่ตุ๊กแล้วก็เป็นพี่ตุ๊กทำ

คุณต้อยมารับเหมือนเดิมมาลงเพราะว่าไปต่อไม่ได้มาลงแค่ดับเบิ้ลแล้วก็ขับรถก็มารับไปก็ได้ยินตอนนั้นหลวงพี่จิรศักดิ์ท่านบอกว่าอยากจะซื้อวัดก็เลยหาสถานที่กันอยู่ก็มาเป็นวัดที่หนเมสตัน

พอถึงวันบูชาเข้าพระพี่นัทก็เป็นคนมารับเป็นสายและถือแก้วมารับพี่นุชแล้วก็ไปรับพี่จันด้วยแล้วก็พากันขับไปถึงวัดใช้เวลา8 ชั่วโมงนะคะ

็เลยมาคิดกันว่าเออเราเปิดศูนย์ก็ได้นะปอแล้วเราจะไปเปิดที่ไหนล่ะเราก็ไม่สะดวกบ้านใครก็ไม่ได้บ้านกาลยินมิตรมันไม่ได้พอเขาก็เลยรู้จักแฟนพ่อของแฟนซึ่งตอนนั้นมันเป็นห้องว่างห้องนึงห้องกว้างๆแล้วก็มีห้องครัวออกไปอีกทางนึงห้องน้ำห้องครัวตรงนั้นมีหมดแต่เราจะเช่าเดือนละ 2,000แล้วเราตอนนั้นเราทำกันครั้งแรกบูชาครั้งแรกเราเปิดศูนย์ครั้งแรกเนี่ยมีคนมาประมาณ20คนแล้วก็เรารู้สึกเราปลื้มใจมากเลยที่เรามีโอกาสได้แบบสร้างบารมีหรือว่าได้มาทำบุญได้เจอหมู่คณะแล้วจะอันเลิศทุกครั้งที่เราแบบที่เราเจอกันอะไรเงี้ย จริงๆคิดถึงกันตลอดแล้วก็แบบเออเรามาเจอกันเรามาทำนู่นทำนี่ด้วยกันเรามาคนนั้นทำอย่างนี้ทำนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเราก็เกิดความปลื้มใจเออเราก็อยากมีวัดเนาะเราอยากมีวัดที่คิดที่ไหนใกล้ๆอ่ะเหมือนด้านนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หามาแต่มันก็ยากที่จะสร้างวัดถึงมันก็ยากใช่ไหมล่ะมีความปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่คุณยายแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วเข้าใจแบบว่าพุทธศาสนาแล้ว

ถ้าทำแล้วก็คือไม่ถอยอะค่ะก็เลยเริ่มเจอแต่กัลยาณมิตรก็คือติดต่อตั้งแต่พี่ต้อยแล้วพี่แก้วก็ไปเจอพี่นัทแล้วก็เจอพระอาจารย์ก็รวมกลุ่มกันมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนเด้อค่ะจากนั้นก็เริ่มกันสร้างช่วยกันสร้างแล้วก็ทุกคนมีส่วนในส่วนแห่งบุญนะคะเลยเกิดพลังบุญเลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมการทำงานมีส่วนร่วมมันเป็นพลังทีมมันทำให้เราทุกคนมันแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันมันทำให้เกิดความรักและความสามัคคีเกิดขึ้นในการที่เราช่วยกันทำความสะอาดลงไม้ลงมือหรือว่าทำอะไรร่วมกันมันทำให้เรารู้สึกว่า

ามีห้องปฏิบัติธรรมก็ไม่กว้างมากนะคะเวลาที่มีคนมาเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกจะคับแคบพระอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะเราคนมาเยอะนะแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยคนมาเยอะกันแล้วนะเราต้องหาวัดแล้วนะเพราะว่าสถานที่ไม่พอแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากต้องการที่จะนำคำสอนหรือว่าเกี่ยวกับการสมาธิเนี่ยไปสู่คนนอร์เวย์หรือว่าคนพื้นที่มากขึ้นน่ะก็เลยคุยกันกับน้องๆว่าเออเราก็ควรจะมีวัดนะเพื่อที่จะเป็นสถานที่รวมใจแบบที่กว้างใหญ่มากขึ้นแบบที่มั่นคงอะค่ะก็

ก็จบลงไปแล้วนะเป็นวิดีโอกว่าจะมาเป็นวัฒนกายอีกเกอร์สุนนะสำหรับปีนี้นะก็มีงานบุญสำคัญนะในเดือนสิงหาคมนะของประเทศนอร์เวย์นะก็มีทอดผ้าป่านะครบรอบ10ปีนะวัฒนกายเอกสุนนะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะแล้วก็ในเดือนเดียวกันนี่เองนะของวัฒนกายนอร์เวย์ก็มีทอดผ้าป่าสามัคคีเช่นเดียวกันนะเนื่องในวาระครบรอบ20ปีนะก็วัดนี้เกิดก่อนนะวัดนี้เกิดก่อน10ปีนะค่อยมีอีกวัดหนึ่งนะก็ของทอดพระป่าวัฒนกายนอร์เวย์เนี่ยก็จะมีในวันอาทิตย์ที่23นะสิงหาคมนะ2569นะ

23สิงหาคม2569เนี่ยก็เปิดวิดีโอของวัดเอกสุนไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะเปิดวิดีโอของวัดธรรมกายนอร์เวย์นะเป็นเพลงนะครบ20ปีนะวัดธรรมกายนอร์เวย์นะ

ก็จบไปแล้วนะหนึ่งเพลงนะของวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจ้าวาดนะเจ้าวาดของวัดพระธรรมกาย

ก็ท่านชื่อพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศนะเดี๋ยวเรามาฟังอีกเพลงนะก็มีสองเพลงนะเกี่ยวกับผ้าป่านะผ้าป่าวัฒนกายนอร์เวย์นะ

แล้วก็สุดท้ายนี่นะก็มีอีกวัดหนึ่งนะอีกวัดหนึ่งมาทางทวีปเอเชียบ้างนะก็เป็นงานบุญนะทอดกฐินสามัคคีนะของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะ2569นะเป็นกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะนะรองรับสาธุชนนะอันนี้เป็นของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะแล้วก็รองรับสาธุชนนะก็สำหรับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะเอวังก็ด้วยประกาศฉะนี้นะด้วยบุญกุศลนะที่ทุกท่านได้ตั้งใจนะมาฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะทุกโศกโรคภัยใดให้มลายหายสูญให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องคันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญ

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการเจริญสมาธิภาวนาต้องทำทุกวันการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องหมั่นทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องกังวลอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาทำสมาธิไปอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมให้มันฟุ้งจะง่วงก็ต้องยอมบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและร่วมบุญพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกอย่างเนืองแน่นค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันมหากุศลอันยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาที่มีผู้มีบุญจากหลากหลายพื้นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพความปลื้มปิติล้นใจเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแสดงออกถึงความปลื้มล้นใจทุกแรงศรัทธาและทุกการร่วมบุญในครั้งนี้ล้วนเป็นรากฐานแห่งการสร้างพุทธสถานให้มั่นคงเพื่อเป็นแหล่งสั่งสมบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมงานทุกท่านนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์แห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีและแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงประธานพานบัวคณะที่1นำโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเหลืองรักลิขิตประธานพานบัวคณะที่2ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและผู้ถวายที่ดินกว่า86ไร่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีโดยกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเปี่ยมล้นจากความสุขจากการเป็นผู้ให้โดยมีผู้มีบุญได้ให้การต้อนรับอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการตลอดต่อเนื่องในการอัญเชิญผ้าไตรค่ะโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้นิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางใจเบาๆปล่อยวางทุกเรื่องราวต่างๆนำใจไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าต่อด้วยประธานเอกทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคุณแม่ปราณีโรจนสินวิไลและในโอกาสนี้ประธานเอกบุญพระป่าได้น้อมถวายพานดอกไม้ทายธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมรับค้อนมหามงคลจากท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ได้น้อมถวายทายธรรมพร้อมปัจจัยพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและรับค้อนมหามงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อประกอบพิธีทอดพระป่าเสร็จแล้วผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีโปยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากคณะพระสังฆาธิการ100วัดเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้อีกด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งน้อมใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นท่านประธานสงฆ์และพระมหาเถระได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ต่อด้วยประธานบุญพิธีก็ได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติส่วนคณะประธานรอง6คณะก็ได้ทำพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงท่านเจ้าภาพจำนวน27คณะก็ได้ร่วมโปรยรัตนชาติตามลำดับด้วยความประทับใจยังความปลื้มปิติสุขอิ่มเอมใจและอิ่มบุญกันทุกท่านค่ะในการนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้ประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพร้อมด้วยคณะประธานรองผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง4คณะโดยคณะที่1กัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเลืองรักลิขิตคณะที่2คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลและครอบครัวคณะที่3กัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกูลและครอบครัวผู้ถวายที่ดิน3แปลง87ไร่8ตารางวาและคณะที่4กัลยาณมิตรพรโชคเจริญรัศมีผู้ถวายดินถมที่สร้างองค์พระเจดีย์กว่า 5,000 คันรถพ่วงได้รวมเทปูนที่เสาเข็มเจาะมหามงคลอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะนอกจากนี้ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองได้กดปุ่มเทคอนกรีตพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะพระสังฆาธิการกว่า100รูปเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมใจตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันซึ่งนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขจากภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติทั้งนี้ประธานบุญพิธีและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและนำแผ่เมตตาซึ่งภาพบรรยากาศในครั้งนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจในพิธีเทปูนเสาเข็มเจาะที่แรกนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งค่ะ
1: เมื่อมาเห็นบรรยากาศของการที่สาธุชนมีจิตศรัทธาถวายผ้าป่านะครับทั้งผู้นำบุญ ที่มีทรัพย์สมบัติก็มาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์รวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสาธุชนแม้จะมีปัจจัยน้อยก็มาร่วมคนละเล็กละน้อยจนเกิดพื้นที่ที่เราสร้างเจดีย์การที่จะเกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดการสร้างเจดีย์ตรงนี้มันต้องเกิดจิตศรัทธาอย่างมากเพราะว่าถ้าใครได้มาเห็นครั้งแรกที่เนี่ยมันเป็นป่ามีเป็นลานหินก็ด้วยความศรัทธาหนึ่งสมองสองมือความร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันบุกเบิกหักล้างถางพงจนกลายเป็นฐานรากเจดีย์ในวันนี้ถือว่าเป็นจิตศรัทธาแรงกล้าอย่างมากครับทุกคนก็คงจะมองเห็นว่าบุญในการสร้างเจดีย์เป็นบุญใหญ่ซึ่งผมเองและครอบครัวเนี่ยก็เห็นคุณค่าของตรงนั้นเพราะว่าเจดีย์ที่นี่สร้างได้โดยยากคำว่าโดยยากก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นผู้นำท้องถิ่นในตรงนี้ทราบเลยว่ากว่าจะขออนุญาตที่จะสร้างเจดีย์ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญใช้เวลาหลายปีความยากคือความเยี่ยมคือความยอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็คิดว่าจะทำบุญเนี้ยแล้วก็สั่งสมบุญเนี้ยจนกว่าเจดีย์จะสำเร็จก็จะเป็นความปลื้มที่ว่าติดตัวไม่ใช่แค่ชาตินี้นะครับคิดว่าน่าจะข้ามภพข้ามชาติแล้วไปอีกหลายหลายชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
2: ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวรีเนี้ยคือตัวเองอ่ะมาเห็นตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีไฟฟ้าเลยอะค่ะตั้งแต่มีพระมานะมาเฝ้าแผ่นดินนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆช่วยกันทำบุญช่วยกันสร้างมาเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งมาถึงตอกเสาเข็มต้นแรกขององค์พระเจดีย์เนี่ยค่ะเมื่อเสาเข็มต้นแรกได้ตอกแล้วเนี่ยความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะ

0: วันเนี้ยรู้สึกปลื้มมากเลยเพราะว่ามันอากาศอ่ะฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกไม่ว่าแถมยังมีพระอาทิตย์ทรงกฎในขณะที่เราอัญเชิญพระป่าค่ะคือมันปลื้มมากเลยอ่ะแล้วพอมาถึงในสถานที่ที่กำลังจะตกก็ลมเย็นซึ่งพยากรณ์ว่าฝนตกแต่ว่าเราก็แคล้วคลาดอ่ะมันทำให้เห็นว่าความสำเร็จรออยู่แล้วอะค่ะทุกอย่างจะสำเร็จด้วยพวกเราช่วยกันก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาสารฝันของพวกเรานะคะให้สระบุรีมีองค์พระเจดีย์เวลาใครมาสระบุรีจะได้มาสักการะรอยพระพุทธบาทต่อด้วยองค์พระเจดีย์ของศูนย์สระบุรีนะคะ
1: ก็โครงการเจดีย์สร้างสันติภาพโลกนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับเจดีย์หลายๆองค์นะครับแล้วก็ในวันนี้ได้เดินทางมาร่วมพิธีนะครับกับงานของเจดีย์สันติภาพโลกของจังหวัดสระบุรีนะครับการที่จะสร้างเจดีย์ให้เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วมโนปณิธานหลวงพ่อก็คืออยากให้มีเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเนี่ยทุกๆจังหวัดเลยเพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนในการทำความดีแล้วก็ทำให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้นะครับแล้วก็เจดีย์องค์นี้มีความพิเศษก็คือจะมองทิศทางไหนก็เห็นเหมือนกันก็คือเห็นเป็นองค์พระเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อทุกคนที่ได้มาที่เจดีย์นี้ทุกคนที่ได้มีโอกาสสร้างก็จะเกิดความสุขในใจเกิดบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็สันติภาพที่จะเกิดขึ้นครับ
2: คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ากราบถวายสักการะทำวัดพระมหาเถราจารย์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระราชภาวนาวชิราวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและคณะพระสังฆาธิการวัดพระธรรมกายได้เข้ากราบถวายสักการะการทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระสิทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและพระราชวชิรธรรมวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดนาคปรกในโอกาสนี้พระมหาเถรราจารย์แต่ละรูปได้เมตตาให้โอวาทและประทานพรแก่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยได้ชื่นชมในวัดปฏิบัติที่นอบน้อมรวมถึงความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร่วมมือกันส่งเสริมงานคณะสงฆ์การศึกษาพระปริยัติธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนตลอดพรรษานี้เพื่อสร้างความร่มเย็นและปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะสำหรับการกระทำสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงออกถึงคารวะธรรมขอขมาลาโทษตามพระธรรมวินัยและรับฟังพระโอวาทอันเป็นหลักธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดพรรษากาลค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายจัดค่ายวิสตาชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับค่ายวีสตาร์ชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์จาก15โรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน120คนโดยน้องๆได้รับการต้อนรับจากทีมพี่เลี้ยงอย่างดีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรธรรมานุยุตเจ้าคณะตำบลกุดบงเขต3เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาดเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน

ได้ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากนั้นเป็นกิจกรรมรับขวัญน้องค่ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญโดยทีมพี่เลี้ยงร่วมผูกข้อมือต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นกันเองก่อนที่พระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เยาวชนนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิ

มหามนูญคุตตะธรรมโมพระอาจารย์จากศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จของการใช้ชีวิตและสร้างวัคซีนในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจก่อนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำส่วนในช่วงท้ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Walk Rally ซึ่งแต่ละฐานมุ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันและการเสริมสร้างภาวะผู้นำส่วนในภาคค่ำได้รับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life และความจริงของชีวิตซึ่งช่วยให้เยาวชนได้ทบทวนคุณค่าของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมและในวันสุดท้ายของค่ายผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีขอขมาพระอาจารย์พิธีมอบประกาศนียบัตรและรับชม MV ประมวลภาพที่รวบรวมบรรยากาศและความทรงจำตลอดการเข้าค่ายซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบศีลธรรมระดับประเทศที่มีความพร้อมในการเผยแผ่ความดีไปสู่เพื่อนนักเรียนครอบครัวและชุมชนซึ่ง

ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน

คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชูลีหลีดมาโดนและกัลยาณมิตรมาริสาตาโพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรบัวหลวงคดชศิลาพร้อมคณะช้างแก้วเป็นประธานนำจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาประทีปโคมไฟและพระอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัทธมนบาสเกตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของการร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าและสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายแก่ชาวโลกสืบไปโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์พฤกษวรรณและกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโกในโอกาสต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานบุญพิธีถวายเทียนพรรษาได้แก่กัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์ประธานถวายเทียนทองได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้ส่วนประธานถวายเทียนเงินคือกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวาย

พระอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัครภักตรานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันค่ะก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรรัชนีแอร์แกนกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้และกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสช่วงเวลาพิเศษทุกวันอาทิตย์หลังงานบุญทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีเวลานั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งร่วมกันมากขึ้นในช่วงพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้อีกด้วยค่ะจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติของผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอ่างทอง

น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในส่วนทั้งร่างกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายอย่านิ่งลงไปในกระดังดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อย่าลงไปในกระดังของกระดังดมกระดังของกระดังพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มปากกล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากรอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเรื่องสักการะบูชาเดิงปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธสารภะคะวันโตอุปปาทานคณมกะเรืองกะ

ตั้งใจถึงระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังอัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีต

อินทการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบมิจฉาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่เองควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์อันไกลแล้วจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เดือดรุ่นพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลงกวินโทรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงบุคคลนี้ควรฝึกอย่างละมุนละม่อมบุคคลนี้ควรฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมบุคคลนี้ไม่ควรฝึกอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอ

กันผลย่อมเท่ากันพระอธิชัตติยะเถระกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัสสีผู้สูงสุดกว่านรชนปรินิพพานแล้วก็ได้ให้ช่างทำฉัตรเป็นชั้นชั้นบูชาไว้ที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัสสีนั้นได้มานมัสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกตามการอันสมควรได้ทำหลังคาและได้ทำหลังคาดอกไม้บูชายกขึ้นไว้ที่ฉัตรนั้นในกัปที่1700แต่กัปนี้ได้เสวยเทวรัชสมบัติไม่ไปสู่ความเป็นมนุษย์เลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์ญาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานรวมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดรันตัวบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาล พระอาจารย์ขอเรียนเชิญใครมีทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวน มวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไปส่องสว่างมหาวิหารเรือมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพระราชบดีที่6 สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลมสุวรรณกิติรัตโนพระปูนันทรุธธรรมโมพระอนุชัยอนันตาชโยพระกองร้อยเนื้อหนาบุญพระกูสิทธิ์ที่รัตนวิเทศพระโอภาสปัญญาโภพระสมณึกสมัญชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวจีประสิทธิ์ปรียาพรพรหมบางดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมแจ้งกันตบุญทิศให้แก่สัมพันธ์ทั้งหลายตลอดแสนโกลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบูร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียกนิมิตอนันต์อัศวานโพคินกนิมิตไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตสวนีหิรัญจสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกนิมิตสองวัฒนาสิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวรรณธรรม

พ่อเสรีสุริยปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิตุรีพรชะยาสุจลัดแลงครอบครัวโตกะรัญญเศษไกมิตุริยาสุริสาสาดนันจงรุ่งเรืองกิจไกมิกิติวัฒนาพรกัตถพลปีชะนาพรสุสว่างวิทมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภาคพ่อเสียกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวันครอบครัวธนาสมานโชคไอ้มิเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออร์แมริดนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์ไอ้มิสุจัญญาบรุษวริสาพิจาราบิรัตไอ้มิวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งไอ้มิมาดูวรรณพรครอบครัวอันไตเนตรไอ้มิสุวรรณทวัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอัจจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุนธิดารักศิลขันเกมิตมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวเกมิตรันพันประภาปริมปัจฉยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสังกุลกิมิประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากิมิชัดชนียาชัดยาสิริเจริญกิมิอภิชาติเทพสดินณอยุธยากิมิปียานันบุญสูงกิมิสุวรรณพีพงสุวรรณกองบุญแก้วสารพัดนึกครอบครัวเรื่องจัญญาวงครอบครัวเตชะเรือศิลสกุลกลุ่มใจแก้วกมิตรอรลักษ์เบญจอาทรสิริกุลกมิตรชุติมนบุญสูงกมิตรสุภรัตถาวิวัฒนะสรานรมกมิตรชะแลมบุตรดีวงกมิตรประกายมาศเหงสุวณิชกรมธรรมประพัดสอนกมิตรพยาพัฒนานุรักษ์ขุยพิลาวันกมิตรสุริรัตน์ทองประเสริฐพลตำรวจเอกอรันสิทธิ์ผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแพ้วกมิตรพรณีสีผลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์กมิตรพรวิภาสุมธานายแพทย์บุญธนิตสเรเรื่องเพนโอทางการนนกมิตรประวินตั้งเทวีกูลกมิตรอภิชาติครอบครัวพุทธิพงศิษฐ์กมิตรชมพูฉ่ำผลกมิตรมณีรัตน์นพรัตน์กมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมธางคูลกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรสุรินทร์ครอบครัวสันติสกุลธรรมกมิตรวรพจน์ครอบครัวเบญจวิราชแม่สิวหลวนเกียรติชวนาเสวีแม่คำเผยวงธรรมกมิตรม่วยเงงแซ่ซิมกมิตรรัศมีอัตถิศิลเวกมิตรช่อราตีนันจนาประยงกมิตรสมพิษยนนาวากมิตรปราณีกิตติเวชกมิตรธนกะยูคิโอกมิตรเพชรสิริหานมรักกมิตรเยาวมานสสีศาสตร์กมิตรขาล้วนแท้ตั้งรัตดาวันแรงครอบครัวสัจจการคุณผลแก้วกมิตรจันทิมาวัชรพงศ์วณิชกมิตรชาตรีมลิงกาบุญสูงกมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรธีรการจารุเสียงกมิตรนิรันบุญณฤทธิ์มิตรพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรลดิพรบานสงฆ์ดร.สุนันทิพย์ทิพากรมิตรอื่นกิมปิวตังเฉียงบวยกมิตรอื่นกิมปิวตังเฉียงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรกมลรัตใต้ธงชัยกลุ่มลูกๆ กลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกมิตรธีรุจิรพัชรเวทกมิตรสุนทรสายันคุณตาย้อยกุตนันกมิตรสุเทพกมิตรสุนทรสายันสีอุดมพงศ์กมิตรคุณตาย้อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลนิมและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: บางคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปุชฎิยาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พ
0: ระมงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามาส
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง
1: และ
0: สวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของ
0: มหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึง
1: เร
0: ือ
1: นธรรมก
0: าย ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: ม
0: ี
1: ความบริ สุทธ
0: ิ์
1: กายวาจาใจ
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก ษุ
1: ท
0: ิ
1: พยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่ง
1: ทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ู
1: ง
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: ม
1: ี
0: สมบ
1: ั
0: ติอ
1: ัน
0: ทิน
1: ใ
0: ด
1: อ
0: ัน
1: ใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งค
1: ั่
0: งม
1: ั่
0: งม
1: ี
0: ทุกๆ
1: อน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน คื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวา

0: นั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความหลง
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยก
1: ายที่รุ่งโรจน์สว่างสว
0: ัย
1: ด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ีวงบุญพิเศษเขตบ

0: ป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาส
1: จง
0: ทุกประการเถิดนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินตามทูตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับ

0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีท่ามบารมีกับดุสิตบุรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามะโควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ิน
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เซียเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทะมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการหนึ่งวันนังเทติ

ชื่อว่าไหวันนะประการหนึ่งสุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่งพลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตร

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราธรรมขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ข ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้ก็ได้มาเจอกันในช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากที่เข้าพรรษาไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระ8ค่ำเนาะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็คงจะปลื้มใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเปลี่ยนธรรม9ประโยคแล้วก็ถวายสังฆทาน 2,000 กว่าวัดโอ้วันปีนี้นะเราก็ได้เห็นเปลี่ยนธรรม9ประโยคนี่ได้กันมากทีเดียวนะมากมายแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้คณะสงฆ์หรือว่าภิกษุสามเณรผู้บวชมาแล้วตื่นตัวกลับมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีจารึกเอาไว้ในภาษาบาลีเมื่อเรายังปลื้มกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีมุทิตาสักการะประเรียนธรรม9ประโยคดังนั้นรายการทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประเรียนธรรม9ประโยคนะก็วันนี้มีตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าประเรียนธรรม9มาถวายหลวงพ่อนี่ท่านแยกย่อยเป็นตอนเองนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเป็นตอนที่ยาวหน่อยนะตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท9มาถวายหลวงพ่อตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจนั่นนี่เราเข้าไปติดตามชมทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยเนาะ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วค่ะ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วคร
3: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
4: สาธุ
3: ยิ้มแล้วรวยจ้า
4: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: จากหลายวันที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวอย่างของผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่อายุ75ลงไปถึงสามเณรน้อยหรือใครจะมีภารกิจของวัดล้นมือมากเพียงใดแต่ทุกคนก็สามารถเรียนได้จนสอบผ่านได้ตามมีความเพียรเห็นจากที่ผ่านมาเราสามารถอ่านบาลีได้ในทุกอริยบทตั้งแต่ท่านั่งท่ายืนท่าเดินไปหอฉันหรือเดินมีตบาทหรือแม้กระทั่งท่านะอาอาอาก็ยังอ่านจนสอบผ่านปฐกาแบบนอนมาเลยครูไม่ใหญ่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงอ่านจริงทบทวนจริงจะสอบได้ก็ให้มันรู้ไปนี่เมื่อเราจะต้องอ่านทบทวนทั้งทีกลายเป็นการทบทวนหลายๆรอบก่อนจะสอบปีนี้ดีกว่านะจ๊ะไม่ใช่กลายเป็นต้องไปนั่งอ่านทบทวนใหม่ในปีต่อไปปฏิบัติมาสอบไม่ผ่านจะอ่านทบทวนทั้งทีแล้วก็ต้องทบทวนอย่างมีศักดิ์ศรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสอบผ่านให้ได้ทั้งหมดอย่าไปแกล้งตกเลยแหมเห็นบอกอย่างนี้ว่าเรามีการทำหลักสูตรให้ทุกคนเริ่มต้นเรียนบาลีแบบง่ายเข้าใจได้เร็วใช้เวลาไม่มากแต่สอบผ่านได้จริงอย่างนี้ทุกคนเนี่ยว่าก็เรียนได้หมดเลยใช่ไหมเจ้าเนี่ยถ้าสอบก็ไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างอยู่ในธรรมราที่เรียนทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องถือเป็นสักการะถึงการทวงแชมป์คืนแล้วต้องเป็นแชมป์อย่างน้อยร้อยปีเศษส่งสอบเท่าไหร่ก็ต้องได้ทั้งหมดส่งร้อยต้องได้ส่งพันต้องได้ส่งเท่าไหร่ยกชั้นไม่ให้เหลือข้างแม้แต่คนเดียวเลยอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาแล้วจ้าแล้วที่เหลือทำไมอ่ะเราถึงไม่เป็นมหากันทั้งวัดล่ะจ้าวัดเราต้องได้ก้าวนอกก้าวในแล้วทำงานใหญ่ไปด้วยกันจ้าก้าวนอกก้าวในคืออะไรอ่ะ
1: ประโยชน์ก้าวข้างในก็
0: รักสี่ผลสี
1: ่นิพพาน
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแข่งกับเวลาและความแข็งแรงของครูใหญ่ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าขัดใจครูใหญ่ให้ใสเลย เอาว่าไงก็ว่าตามกันนะ ไม่ต้องว่าขัดใจให้ใสใสหรอก ว่าไงว่าตามกันก่อนไม่ว่าจะอยู่ในงานไหนก็สามารถจัดสรรเวลามาเรียนมาสอบได้ครูใหญ่เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจลูกๆทำได้ไม่ยากอากล่าวจริงของจริงคู่คู่คนจริงนี่เนาะในที่ต่างวัดทั้งพระในประสบวิกาเป็นมหากันทุกคนทั้งวัดเนี่ยเราก็จะเป็นวัดแรกตั้งแต่สร้างชาติเลยที่เป็นมหาทั้งวัด

มีจดหมายจากพระลูกชายซึ่งเป็นหนึ่งที่จะคว้าปัทภ9มาถวายเปิดรายการด้วยเอ๊ะเสียแชมป์ยังเคยได้แชมป์ยังเคยนะอ๋อแชมป์จนเคยอาแชมป์จนเคย

กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาอานวัตภูริวโรเรียนธรรมสามประโยครับบุญหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีวิสีธรรมสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกชวสครับนายกบุษย์จ้ะพอทอเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เก้าเริ่มต้นที่ปทอ3ก่อนหลวงพ่อครับเมื่อว่าของหลวงพ่อเรื่องทวงแชมป์บริยออกมาก็เกิดกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกเอ้ยไปทั่วองค์กร

0: สองวันติดว่าสองวันติดเลยนะพุทธิสมัครเรียนบาลียังพุทธิตอบว่าไงไหนอยู่ไหนบุรีย
1: ังครับ
0: ยังครับจึงคิดในใจว่าถ้าถูกถามครั้งที่สามคงไม่ควรแล้วจึงตัดสินใจสมัครในวันนั้นทันทีตั้งใจไว้เลยว่าอยากสอบให้ผ่านผมจึงมาคิดว่าเรากำลังจะเป็นพระมหาเถระแล้วแต่เรื่องบริยัติกลับหายไปจากชีวิตกำลังจะเป็นพระมหาเถระนะแต่เรื่องปริยัติกับหายไปจากชีวิตตั้งแต่พรรษาแรกๆตั้งใจว่าปีนี้แหละจะได้รู้สักทีว่าภาษาบาลีคืออะไรและธรรมะที่พุทธเจ้าสอนมีอะไรบ้างต่อไปไม่ว่าใครมาถามเราเราจะได้ตอบได้อย่างอาถรรพ์ผมคิดว่าความเป็นพระมหาจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตสมณะของเราไปตลอดชีวิตทุกจัดแล้วพ่อครับอุปสรรคใหญ่ของการเรียนพระบาลีคือความไม่เข้าใจเรื่องภาษาครับภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณที่ทรงคุณค่าเนาะภาษาที่สำคัญที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
0: ับ นี่สำคัญจ้ะใครเรียนก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญและมีดวงปัญญาทีเดียวแต่กลับเป็นภาษาใหม่สำหรับผมที่เรียนเข้าหัวได้แล้วเหลือแต่เมื่อไหร่จะเข้าใจก็อีกนิดเดียวจะหัวถึงใจอีกนิดเดียวแต่โชคดีที่ในชาวพศมีพระมหาธีรพงษ์ฐานวิโลหรือพระมหาโอเลี้ยงมหาโอเลี้ยงอยู่เบาเจ้าปทเก้าไหนไม่อยู่เนาะผมก็ไปถามท่านแทบทุกวันเลยซึ่งท่านกรุณาหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เพื่อมาตอบคำถามผมเสมอจนผมเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากเป็นปทเก้าอย่างท่านบ้างครับนี่พระมหาธีรพงษ์ฐานวิโรพระมหาโอเลี้ยงปทเก้าท่านเป็นต้นแบบผมอยากเป็นพระมหาปทเก้าครับนี่เนาะอ๋อนี่ประมาณโอเลี้ยงเนาะอีกจุดเปลี่ยนสำคัญคือการไปติวบาลีที่เวิร์นพีซท่านนั้นผมได้เจอวิชาแปลเป็นครั้งแรกวันแรกๆผมทำข้อสอบไม่ทันเลยสักข้อผมจึงคิดค้นวิธีท่องคำศัพท์เป็นตารางเห็นคำบาลีฝั่งหนึ่งคำแปลฝั่งหนึ่งแล้วกระดาษปิดฝึกทายศัพท์ซ้ำๆจนเวลาขึ้นผมก็ทำข้อสอบได้สำเร็จครับผมยึดคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มตอนนั้นยังไม่มีพจนานุกรมออนไลน์บาลีที่ใช้งานง่ายผมยังใช้ความรู้และความเป็นครูที่มีอยู่ในทุกอนุของหัวใจเขียนแอปพลิเคชันกันไปเองชื่อพูลิดิกปัจจุบันกลายเป็นแอปพจนานุกรมบาลีไทยที่มีคนใช้มากที่สุดทั้งใน App Store และ Play Store ไม่รู้จักเลยยิ่งผมเรียนวิชาแปลลึกขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าต้องรู้จักนามไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้จริงและต้องจดจำศัพท์อีกมหาศาลผมจึงทำแอปฝึกจำศัพท์แบบ Flashcard ชื่อ Fully Flat เพื่อรวบรวมคำศัพท์แต่ละเรื่องแต่ละบทแต่ละเก่งคืออะไรแต่ละเก่งอะ
1: เก่งข้อสอบครับผม
0: ไว้พร้อมคำแปลพร้อมทำแผนผังสรุปย่อวิชาไวยากรณ์ช่วยจดจำได้ง่ายขึ้นและยังเปิดติวสอนวิชาแปลที่ชปส.ซึ่งมีทั้งคนในและนอกสำนักมาเรียนด้วยยิ่งสอนก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นครับแต่ก็นั่งไว้หน้าชื่ออะไรครับ

0: ีแรกที่ผมสอบปท.12ผมกลับสอบผ่านไวยากรณ์แต่กลับมาตกวิชาแปลอภิโทวิทังเอ้ยนี่ก็สอบได้หมดใจผมหล่นไปถึงตา
1: ต
0: ุ่มจนตาตื่นเลยครับตอนนั้นไม่ต้องพึ่งกาแฟเลยแค่ผลสอบออกมาอย่างเดียวผมก็กินนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเรียนหนังสือแล้วสอบเกือบผ่านเนาะสอบตกคือนั้นจะคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราถึงสอบตกเราก็ทำได้นี่นะคิดว่าทำได้แต่ทำไมจึงไม่ได้แต่ผมก็ไม่ท้อแท้ท้อเทียมช่วงสั้นแต่ครับรู้สึกท้าทายครับเพราะวันรุ่งขึ้นผมก็ลุกขึ้นเปิดติวต่อทันทีเริ่มทบทวนกันใหม่ให้ชวนทั้งพระทั้งโยมมาติวกันจนล้นห้องเลยโอ้โหล้นห้องเลยโอ้โหแต่ก็ยังอยู่ในห้องโอ้ฝึกวิทยายุทธเพื่อทวงแชมป์คืนนี่เนาะล้นห้องเห็นแล้วฟังเพลงก่อนดีกว่า

0: วันสอบซ่อมวิชาที่ตกตรงกับวันที่22เมษายนพอดีผมจึงอธิษฐานขอให้สอบผ่านเป็นของขวัญถวายหลวงพ่ออ๋อมีเหตุผลเนาะวันนั้นแม้ข้อสอบจะไม่ตรงกับที่ผมอ่านมาเลยแต่ตรงกับวิธีการวิทยายุทธ์ที่ฝึกมาก็ทำให้ผมเขียนคำตอบได้จนจบและในที่สุดผมผ่านการสอบหรือผมสอบผ่าน
1: สอบผ่าน
0: สอบผ่านจริงๆครับนี่จากประสบการณ์ขณะผมยังทำเว็บไซต์บาลีทันเดอร์มันแปลว่าอะไรนะ
2: สายฟ้าครับ
0: บาลี
1: สายฟ
0: ้
1: า
0: สายฟ้าเพื่อบอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าถ้าจะเรียนบาลีต้องเรียนอะไรบ้างเรียนเป็นขั้นตอนไหมเหมือนแผนที่การศึกษาที่ระบุให้ถูกทิศส่งให้ชีวิตนักเรียนบาลีไปถูกทางคมๆไปก่อนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเรียนบาลีใหม่ๆไม่ต้องรู้สึกเคว้งคว้างมันอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแบบที่ผมเคยเป็นนะครับเห็นแล้วก็เคว้งคว้างแล้วบาลีทันเดอร์ในการนำเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบาลีช่วยให้การเรียนสนุกและมีความสุขมากยิ่งขึ้นและจากนั้นในการเรียนบาลีก็จะเกิดขึ้นตามมา

0: ใครจะคิดว่าการเรียนบาลียากลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูสิครับเราจะรู้ว่าบาลีก็เรียนให้สนุกได้เหมือนกันนะครับนี่พอปีต่อมาผมเริ่มเรียนประโยค3ผมตั้งใจว่าจะไม่ประมาทอีกลุยเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนจนสามารถสอบผ่านได้ในราบเดียวโดยไม่ต้องสอบซ่อมนี่โยมแม่ดีใจมาร่วมพิธีมุทิตาในวันในความสำเร็จครับความสำเร็จอาจไม่ได้มาถึงคนที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่มากกว่าถึงคนที่ไม่หยุดพยายามครับโอ้คมกิติศักดิ์กิติศัพท์ดังไปถึงโยมแม่เลยเนอะโอ้ท่านมาแสดงความยินดีนะหลวงพ่อครับผมพบความอัศจรรย์ของภาษาบาลีทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมบาลีจึงเป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้จนถึงปัจจุบันนั่นสิครูวิทยาก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเนอะเดี๋ยวที่ท่านจะเฉลยว่าไงเนอะเพราะบาลีเป็นภาษาที่ปลุกคนที่หลับไหลด้วยอวิชชา
1: โ
0: อ้คมให้ตื่นขึ้นในคำสอนของพระสัมมา
1: สัม
0: พุทธโอ้โหคมน่ะและภาษาบาลีมีความรัดกุมและผูกโยงกันโอ้ยังกระเข็มขัดเนาะยังเป็นระบบมากทุกคำในประโยคทั้งประธานกริยาคำขยายล้วนต้องมีวิพัฒน์เชื่อมโยงกันหมดหากเขียนผิดแม้เพียงคำเดียวคนที่รู้ไวยากรณ์ก็จะจับได้ทันทีเหมือนกับการเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ที่พลาดนิดเดียวผลก็จะเออร์เลอร์ผิดพลาดทันทีภาษาบาลีจึงเปรียบเสมือนภาษาที่ปิดผนึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างแน่นหนาไม่ให้ตกหล่นสูญหายไปตามกาลเวลาครับโอ้โหคมโอ้โหสุดยอดเลยไหนคนเขียนอยู่ไหนดูนี่อยู่ตรงนี้เนาะบาลีจะคู่ฟ้าอนันต์กาล

ด้วยความเข้าใจนี้ผมจึงพัฒนา AI ที่เก่งบาลีให้เป็นเสมือน AI ประโยค9เพื่อช่วยการเรียนบาลีในตอนนี้ผมมาช่วยรับบุญเป็นครูพิเศษสอนบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ทำเครื่องมือสื่อการสอนต่างๆทำให้เรียนบาลีเข้าใจง่ายขึ้นโอ้ดีจังสอบผ่านง่ายขึ้นไปลูกพระลูกในบาสวัสดิการของหลวงพ่อสอบผ่านกันทุกรูปทุกคนให้ได้ครับโอ้ดีจังดีจังดีจังสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดให้ผมได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางพระบาลีจนถึงวันนี้พระบาลีไม่ได้ให้เพียงความรู้แต่ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองและพบกับงานบุญที่อยากทำไปตลอดชีวิตและอยากขอบพระคุณโยมแม่ของผมที่เชื่อมั่นและให้กำลังใจมาตลอดคอยทั้งซัพพอร์ตและซัพพุตโอ้โอ้สุดยอดมาให้ตลอดเลยโยมแม่อยากเห็นผมเป็นพระมหาจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้ายผมไม่ยอมแพ้ครับเพราะซัพจะผุดครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผมตั้งใจที่จะทุ่มเททำหน้าที่เต็มที่ให้ดีกว่าที่ที่สุดไปช่วยหมู่คณะนำแชมป์บาลีมาถวายหลวงพ่ออย่างน้อยสักร้อยพิเศษได้ได้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมรับหลวงพ่อที่สุดเลยครับโอมเพียงจงสอบได้จงสอบได้จงสอบได้

ต่อมาเป็นองค์ที่สองกระผมพระชราสัยนันทิโยฉันประโยค1-2รับบุญรองผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์ไหนอ๋อองค์นี้นะ

หลวงพ่อครับสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจมาเรียนบาลีคือโอวาทหลวงพ่อพอได้ยินนั้นความรู้สึกในใจเหมือนม้าศึกที่คึกคักเมื่อได้ยินเสียงแม่ทัพลั่นกลองรบก็พร้อมออกลุยซึ่งในใจลึกผมเองก็อยากศึกษาพระบาลีมานานแล้วแต่อาจจะอยู่ในใจลึกไปหน่อยเพราะด้วยภารกิจที่มอบหมายจากบุคคลนั้นก็สำคัญผมจึงให้การเรียนบาลีอยู่ในระดับรองมาตลอดแต่เพราะว่าหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผมหันมาปรับวิถีชีวิตที่นอกจากมุ่งภารกิจงานบุญให้สำเร็จแล้วก็มาเพิ่มเส้นทางพระบาลีอย่างจริงจังอีกด้วยครับ

0: สิ่งที่ท้าทายที่สุดการเรียนบาลีคือการบริหารเวลาให้ลงตัวเพราะช่วงสอบตรงกับช่วงที่ผมต้องดูแลอาสาสมัครธรรมยาตราตลอดทั้งเดือนมกราคมพอมาถึงช่วงสอบซ่อมก็ไปตรงกับเดือนเมษายนอีกซึ่งมีบุญใหญ่สุดคือการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดอีกทั้งผมยังรับบุญเป็นหัวหน้าโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงอีกตอนนั้นผมได้แต่นึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่ายากพอสู้ถ้าสู้ก็ไม่ยากแล้วก็เลยพบว่าความยากของบาลียากอยู่ที่เดียวคือที่ความคิดของเราเองเป็นไงจ๊ะความคิดของเราคิดว่ามันยาก
1: คิดว่ายากครับ
0: มันก็ยาก
1: ครับก็ยาก
0: เราคิดว่ามันไม่ยาก
1: ก็ไม่ยากครับ
0: แม้ภารกิจจะมากมายเพียงใดผมก็แบ่งเวลาอ่านพระบาลีทุกวันเลยครับแล้วพ่อครับก่อนผมจะสอบผ่านประโยค1 2ได้ผมก็ไปนั่งสอบมาแล้วถึง 4-5 ครั้งคือไปอุ่นเครื่องก่อนเพื่อซึมซับบรรยากาศเฉยๆไม่ได้สอบจริงจังมีเหตุผลเนาะคราวนี้พอเห็นเขาสอบจริงผมต้องย้อนถามตัวเองว่าที่เรามานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่เพราะทั้งปีผมอ่านแต่เก่งข้อสอบ

ออกว่าจะต้องออกงั้นนี้งั้นแต่พอหลุดเก่งใจก็เลยหลุดกรอบเก่งตอนสอบทุกรอบเลยสอบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แปลหลายครั้งเนาะไม่ผ่านสักปีจนมาต้นปีนี้ผมถามตัวเองครั้งว่าถ้าไปตั้งใจอ่านมันจะผ่านไปได้ไงเออมีเหตุผลเนาะผมอยากเป็นคนพลที่ช่วยรักษาแชมป์บริให้วัดให้ได้ครับจึงตั้งใจว่ารอบนี้จะอ่านบาลีให้จบทุกหน้าอ่านจบนะเชื่อแต่ต้องจำทุกหน้าด้วยผมวางแผนอ่านทุกวันจนจบเล่มเวลาทบทวนอีก 4-5 วันก่อนสอบวางวันอ่านได้สัก10นาทีก็เริ่มตาปรือหลับคาหนังสือบ่อยครั้งเลยก็โอเคเนาะแต่พระอยากบูชาตามหลวงพ่อด้วยความเพียรนี่แหละครับขอให้ผมมีกำลังใจอ่านต่อได้หลวงพ่อครับสุดท้ายปีนี้ผมจึงสอบผ่านประโยค 1-2 ได้สำเร็จครับก็ไหนๆชูมือสินี่พูดสำเร็จนี่ความสำเร็จในปีนี้ไม่ใช่ปลายทางแต่เคยจดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่บทเรียนธรรมก้าวประโยคครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะหลวงพ่อครับตอนนี้ผมรู้หลักการบริหารเวลามากขึ้นจึงจัดวินัยตัวเองเป็นกิจวัตรแบบครบวงจรคือเช้ามืดนั่งสมาธิอ่ะถูกต้องอย่างดีมากเลยและอ่านบาลีช่วงสายอ่านบาลีช่วงบ่ายประชุมงานทำภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายช่วงเย็นออกกำลังกายรักษาสุขภาพช่วงกำวางแผนงานวันถัดไปและอ่านบาลีอีกรอบโอ้โหนี่ก็สัญญาณปท.9แล้วเนี่ยโอ้พอชีวิตแต่ละวันลงตัวก็คือลงกลางเขาลงตัวแล้วเนาะครบทั้งนั่งธรรมะอ่านพระบาลีและรับงานบุญก็ไม่ต้องเครียดเรียนบาลีอย่างมีความสุขครบทั้งปริยัติปฏิบัติและภารกิจองค์กรครับการเรียนบาลีทำให้ผมมีวินัยและมีสัจจะกับตัวเองมากเอ๊ะนี่เหมาะสำหรับเป็นครูเนาะโอ้บรรยายได้ดีทุกครั้งที่อ่านบาลีใจผมสงบนิ่งและปลื้มเมื่อคืนฝันเกี่ยวกับบาลีที่อ่านโอ้โหดีจังเลยนี่ถ่ายทอดประสบการณ์ทุกขั้นตอนเลยแถมตื่นมายังจำได้โอ้โหสุดยอดทำให้รู้สึกว่าทุกวันที่ผ่านไปมันมีคุณค่ามีความหมายของการบวชมาสร้างบารมีอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้สมควรได้ปท.9เนี่ยนั่งเทศเพื่อให้ทำนั่งวางแผนงานเพื่อให้พร้อมนั่งติวพระบาลีเพื่อให้คล่องเพื่อแตกฉานและลึกซึ้งในพระธรรมครับโอ้มีเหตุผลทุกภารกิจเลยเนี่ยผมเป็นคนสำคัญการปฏิบัติตามควบคู่การเรียนพระบาลีครับพระบาลีก็ต้องแปลด้วยดวงปัญญาจึงจะเข้าใจแต่ธรรมะภายในต้องแปลด้วยใจที่หยุดนิ่งครับโอ้คมคมคมคม

ไหนองค์ไหนจะคู่กันเลยเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อแต่ว่าทวงแชมป์บาลีแต่ผมกลับมาเรียนบาลีอย่างจริงจังผมจะตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบทำทุกภารกิจให้ดีที่สุดโอ้ดีจังจะตั้งใจศึกษาพระบาลีทุกวันจะนำความสำเร็จในการสอบผ่านมาถวายหลวงพ่อให้ได้ในปีต่อๆไปครับโอ้สาธุรักหลวงพ่อที่สุดครับโอ้ล้นใจนะ

ก็นะบรรยากาศการเรียนพระบาลีของเรากำลังคึกคักกันไปทั้งองค์กรก็คงจะขยายกันไปทั้งโลกนะพระเถระในการก่อนท่านเก่งมากเลยนะถ้าไปดูประวัติของแต่ละองค์แต่ละท่านโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือเนี่ยมีบางยุคบางช่วงท่านเขียนตำรับตำราออกมาปัจจุบันนี้ยังมาเป็นหลักสูตรของการเรียนพระบาลีของปริยัติธรรมสี่ประโยคนะคือเก่งมากแล้วก็นี่ขนาดว่าในยุคนั้นเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ค่อยมีนะอาศัยความทรงจำแล้วก็อาศัย

ความเพียรแต่ก็มีความชำนาญการปัจจุบันนี้ตามที่เราได้ฟังไปนี่โอ้โหมันมีทั้งแอปมันมีทั้งเว็บไซต์มีอะไรก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำให้นักศึกษาพระบาลีสะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นก็คาดว่านะปีนี้เราก็คงจะได้แชมป์นะนี่ก็เป็นเรื่องของพระบาลีเอาละวันนี้เราคงมาพูดถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันนี้คือวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569เนี่ยทุกวันที่6ของสิงหาคมของทุกๆปีก็เรียกว่าเป็นวันสมาธิโลกเราเลยตั้งชื่อวันนี้ว่าหัวข้อในการบรรยายวันนี้ว่าวันสมาธิโลกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันสมาธิโลกถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือเรียกว่ายพสลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531โดยกำหนดให้เป็นวันที่6สิงหาคมของทุกปีเนื่องจากวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2488เกิดเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึง 200,000 คนเป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดของมวลมนุษยชาติเท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์โอ้โหมนุษย์นี่มันโหดร้ายเหมือนกันเนาะโอ้ฆ่ากันทีตายที 200,000 นะโอ้โหเข็นฆ่ากันทั้งๆที่บางทีไอ้คนที่ตายนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะกำลังหลับสบายอกสบายใจอยู่ก็ปึ๊บไปเลยดังนั้นนี่ไอ้สิ่งที่จะทำลายล้างโลกมากที่สุดก็คงไม่พ้นจากเงื้อมมือหรือจิตใจของมนุษย์นี่แหละท่านบอกว่ามนุษย์นี่มันเป็นถ้าทำความดีก็ดีเลิศประเสริฐจนกระทั่งสามารถหมดอาสวะกิเลสห่อเหินเดินอากาศได้แต่ถ้าเลวทรามแล้วก็โอ้โหลงไปนู่นเลยนะโลกันตริกานรกอเวจีมหานรกนั่นคือมันเหมือนเป็นดินแดนที่เราจะมันจะไปสุดทางใดทางหนึ่งก็ได้อย่างนี้เนี่ยคิดได้โอ้โหฆ่ากันทีเนี่ย 200,000 กว่าคนในคราวเดียวทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจกับชาวโลกได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาชนประชาคมโลกนั่นคือองค์การสหประชาชาติโดยในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิทั้งนี้เพราะการทำสมาธิแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นของสากลที่สาธารณชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นการปฏิบัติสมาธิมันเป็นเรื่องของสภาวะใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆผู้คนที่มีกายมีใจก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้ไม่ได้ขัดแย้งกับคำสอนใดๆดังนั้นจึงกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกหันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงและรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาใช้ความมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติอันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกสืบไปนี่ก็คือประวัติความเป็นมาความเป็นไปของวันสมาธิโลกนะโดยกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเพราะว่าเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนไม่สงบทุกคนมีแต่จิตใจเร่าร้อนแข่งแย่งเข็นฆ่าอาฆาตมัดร้ายกันเนี่ยโลกมันก็ไม่มีความสงบสุขมันจะกลายเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอามือหรือว่าใครใหญ่ก็ทำลายตัวเล็กอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นปัญหากันแต่ถ้าหากว่าทุกคน

จิตสงบใจสงบย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์การมาอาศัยโลกใบนี้ทำยังไงถึงจะช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ดูแลรักษาสังคมของมนุษย์มวลมนุษยชาติเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขกันสืบไปก็เลยกำหนดเกิดขึ้นของวันสมาธิโลกก็คือตรงกับวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยวันนี้ก็คือวันสมาธิโลกด้วยนะดังนั้นนักเรียนก็จะลืมนั่งสมาธิกันนะพอฟังเสร็จแล้วก็ใครยังไม่ได้นั่งก็นั่งนะคราวนี้พอพูดถึงวันสมาธิโลกเนี่ยก็เลยได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมัจจุฬาอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาที่จริงเคยได้นำเอามาขยายความไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ละเอียดวันนี้ก็จะลงรายละเอียดให้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรบางทีเวลาเราไปศึกษาฟังข้อมูลกับพวกนักพูดนักบรรยายจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะที่เขามาบรรยายธรรมะบางทีก็ต้องศึกษาค้นไปถึงต้นตอของพระไตรปิฎกแล้วก็ไปดูจุดกำเนิดของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่บางคนพอศึกษาไปศึกษามาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิเฉยก็มีนะแปลกดีเหมือนกันบางพวกก็พอศึกษาไปศึกษามาก็บอกว่าเนี่ยสมาธิไม่มีในพระพุทธศาสนาเอ้าเป็นอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นเนี่ยนักเรียนองค์ความรู้สำคัญนะเราจะไปฟังแล้วไปจำอะไรที่มันผิดๆมาเยอะและประเภทนี้มันก็พูดมันไม่รับผิดชอบอะไรนะมันก็เป็นการพูดไปแล้วก็ใครจะฟังใครจะเชื่อก็แล้วแต่อะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มีความรับผิดชอบดังนั้นถึงบอกว่าเราไปเรียนบาลีเราก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นขั้วไปดูต้นฉบับของภาษาบาลีด้วยแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจอย่างเนี้ยเห็นไหมว่าไอ้สมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องของสมาธิภาวนาเนี่ยท่านก็แปลทับศัพท์เลยสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาซึ่งในเนื้อหาตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้สมาธิภาวนา4ประการอะไรบ้างคือ1สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคือเรามักจะได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรหรือในข้อความในพระไตรปิฎกหลายๆจุดหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์แม้ในอริยสัจ4เห็นไหมเราก็จะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มาก่อนเลยนะแล้วก็จะไปฟังในบทสวดมนต์ธรรมชาตินะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนะโสกปริเทวะคือทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานความทุกข์หมดเลยเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความไร้ความล่ำพิไรลำพันไม่ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่ถูกที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์คือชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานความทุกข์แต่ว่าในสมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพระองค์บอกเลยเนี่ยสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันยังไงเรามีทางออกแล้วเราไม่ต้องไปทุกข์ทรมานแล้วเราอยากมีความสุขในปัจจุบันก็คือทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากนะก็คือนั่งปฏิบัติคือการนั่งสมาธิปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาคือมันต้องอยู่ที่ว่าใจของเราสงบนิ่งไหมถ้าใจของเราสงบนิ่งมีความสุขอยู่ภายในคือความสุขมันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็เรียกว่าความสุขที่อิงอามิตรคือหมายถึงอิงกับสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกเหมือนเราได้มือถือใหม่เราได้กินอาหารอร่อยอร่อยเราได้นอนที่นอนนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันใช้คำว่ามีความสุขเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกอีกอันหนึ่งเรียกว่านิรามิตสุขคือไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ภายนอกเลยแม้จะนั่งอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำ

ในบนโขดหินบนที่นั่งอะไรอาจจะไม่นุ่มไม่นวลแต่จะมีความสุขภายในนี่เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขภายในตรงนี้ข้อที่หนึ่งนี่นะพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราจะเจริญทำสมาธิภาวนาให้มากเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างที่ข้อที่สองสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะคือสามารถจะไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมภายในอาจจะระลึกชาติได้รู้วาระจิตหรือมีอภิญญาจิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะจากการเจริญสมาธิทำให้มากแต่ตรงนี้มันเป็นผลจากการทำสมาธิแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุว่าเราจะต้องไปมุ่งเน้นนะว่าโอ้ยจะต้องได้ตรงวันนั้นได้วันนี้คือมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้แล้วนะไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปุ๊บแล้วโอ้ข้าพเจ้าเห็นจริงๆนี่มันก็ยังไม่ทันคือบางทีมันเกิดจากความนึกคิดจินตนาการนะก็ต้องไปแยกให้ออกมันต้องผ่านการเจริญญาณทัศนะเนี่ยมันต้องเจริญธรรมจนกระทั่งไปเห็นจุดที่มันเห็นได้นู่นนะมันต้องไปผ่านเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องอะไรพวกนั้นส่วนว่าการได้ญาณทัศนะที่ไปเห็นในสภาวะธรรมภายในเห็นดวงเห็นกายเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาณทัศนะอีกบาทอีกแบบนึงแต่ญาณทัศนะที่จะไปเป็นขั้นอภิญญาเนี่ยมันก็ต้องอีกระดับหนึ่งนะนักเรียนไม่ใช่หลับตาปุ๊บโอ้อาจารย์ผมเห็น3ตัวแล้วหนึ่งก็เกินไปโดนกินทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมั้งนะหรือบางทีนั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเห็นผีมานั่งขอส่วนบุญเพียบเลยอะไรใจเย็นนายญาณทัศนะมันจะเกิดขึ้นก็จะไปถึงขั้นเจริญให้มากไปอีกระดับหนึ่งแล้ว3สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะฉะนั้นใครขี้หลงขี้ลืมนะเดี๋ยววางอะไรไว้ก็หลงลืมวางแว่นไว้เอ้าหาไปหามาหาไม่เจอมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแปลกเนาะบางคนตามหาแว่นเนี่ยหากันบ่อยมากเลยนะบางทีโทรมาถามหลวงพี่เห็นแว่นโยมไหมเอ้าโยมใส่อยู่กับตาไหมตามาจะไม่เห็นได้ยังไงแว่นอย่างหนึ่งรองเท้าอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ถามอีกแล้วรองเท้าหายไปไหนเอ้ถอดไว้ตรงนี้นี่เอ้าที่ไหนได้ตนเองไปถอดไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็บ่นว่าหายโอ้ทำไมมาวัดรองเท้าหายทุกทีเลยไม่หายได้หนึ่งหลวงพี่เก็บไว้เข่งหนึ่งแล้วนี่ยังไม่มาเอาเลยมันเป็นนั้นจริงๆนะคือ

นะดังนั้นใครที่รู้สึกหลงๆลืมๆสติสัมปชัญญะไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นก็บอกว่าให้เจริญนะสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากคำว่าเจริญทำให้มากก็คือทำบ่อยๆทำเนืองๆคือนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาแล้วคือใจร้อนไงโอ้นั่งหลับตาปุ๊บจะให้เห็นจะให้บรรลุกันเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเพิ่งนั่งไป5นาทีเขานั่งมา5ปีก็ยังไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยคือใจร้อนเขาเรียกว่าด่วนอยากเห็นเร็วๆทำเร็วๆคือเราไปคิดความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญเนี่ยทำให้มากก็หมายถึงฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราดูที่ว่ากว่าที่นักกีฬาที่เขาจะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยนะนักวิ่งเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งวันเดียวแล้วชนะเลยนะโอ้โหเขาวิ่งบางคนวิ่งตั้งแต่เด็กจนแก่นะโอ้กว่าจะได้เป็นแชมป์หรือบางคนวิ่งจนวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกิโลวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งวนรอบสนามอยู่นั่นแหละวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งวิ่งจนขาเป็นเหล็กกันกว่าจะเป็นนักวิ่งระดับโลกได้นักฟุตบอลนี่โอ้บางคนโอ้ตื่นขึ้นมาก็กอดฟุตบอลบางทีกอดฟุตบอลนอนตื่นอยู่กับฟุตบอลเดินไปไหนก็ฟุตบอลติดกับเท้าไปนั่งเคลียร์ไปเล่นไปกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกกันได้นะเขาต้องทำกันไม่รู้วันละกี่ชั่วโมงบางคนเป็นสิบชั่วโมงนะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกว่าจะฝึกกว่าจะชำนาญได้กว่าจะเป็นแชมป์โลกเห็นไหมนักมวยดูกว่าจะเป็นแชมป์โลกได้แต่กระสอบทรายคนขาด้านนะต่อยกันจนมือด้านเห็นไหมดังนั้นกว่าเขาจะได้อาชีพที่เขาเก่งเขาชำนาญต้องฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกอันนี้สมาธิสัมมนาก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของสภาวะใจที่เราไม่สามารถที่จะไปจับต้องดึงออกมาเหมือนสิ่งวัตถุภายนอกได้ดังนั้นมันก็ต้องฝึกเพราะเราจะไม่มีบุญบารมีขนาดที่ว่านั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเหาะได้เลยนี่เราดูบรมศาสดาของเราสร้างบารมี20ประสงค์ไกลกับแสนมหากรรมนะยังต้องไปนั่งทรมานอยู่ถึง6ปีนะโอ้โหจนเห็นแต่ซี่โครงนะฝึกขนาดนั้นดังนั้นโอ้ยเราเพิ่งนั่ง5นาที6นาทีโอ้ไม่เห็นอะไรเลยใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนนั่งมันสู้กันไปฝึกกันไปทำกันไปท่านนึกบอกว่าไอ้คำว่าที่บุคคลเจริญให้มากใครมากคืออย่าขี้เกียจนะตีความหมายเข้าใจชัดๆอย่าขี้เกียจฝึกอย่าขี้เกียจนั่งอย่าขี้เกียจทำนะคือไอ้การทำสมาธิภาวนาหรือเจริญทำสมาธิเจริญให้มากทำให้มากเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้ทำภารกิจอะไรที่นั่งรถไปนั่งรถนั่งเรือก็สามารถทำสมาธิได้เพราะสมาธิมันอยู่ที่สภาวะใจที่สงบนิ่งนะดังนั้นนี่ท่านถึงบอกว่าทำให้มากเจริญให้มากนี่ไงนั้นข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้ได้สติสัมปชัญญะข้อที่4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอันนี้เป็นเครื่องชัดเจนว่าการจะสิ้นอาสวะก็ต้องผ่านสมาธิภาวนาดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านบางทีพอศึกษาไปถึงจุดหนึ่งกับปฏิเสธเรื่องสมาธิภาวนาแล้วบอกว่าสมาธิภาวนาไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้เอ้าเป็นอย่างนั้นไปถ้าที่จริงเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในส่วนของธรรมจักรปวัตนสูตรใช่ไหมมันจะต้องจิตมันต้องสงบก่อนพอสงบแล้วมันถึงจะเข้าสู่ทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8รวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีจึงจะเห็นทางสายกลางต้องผ่านมรรคมีองค์8เห็นทางสายกลางเห็นทางสายกลางแล้วจึงจะไปพิจารณาอริยสัจ4เมื่อพิจารณาอริยสัจ4จึงจะสามารถกำจัดกิเลสได้เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงนั่นไงมันต้องมีขั้นตอนของมันอย่างนั้นคือจิตไม่ต้องสงบไปก่อนอยู่ๆคุณจะไปนั่งนึกคิดจินตนาการแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าหมดกิเลสแล้วมันไม่ใช่โอ้ถ้างั้นอรหันต์เต็มเมืองเลยดิไม่ใช่วันดีคืนดีหลวงพี่รู้ไหมโยมนี่ระดับโสดาบันนะเอ้าหรือโยมเป็นตอนไหนเป็นเมื่อกี้นี่คิดเอามันไม่ใช่เรื่องการนึกคิดจินตนาการนะมันต้องเล่นมันต้องไปเห็นนะก็คือญาณทัศนะมันต้องไปเห็นก่อนว่ากิเลสเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนกำจัดยังไงและวิธีการจัดกำจัดอย่างไรนี่มันต้องมีขั้นมีตอนดังนั้นถึงบอกโอ้โห

ันนี้มันอัศจรรย์จริงๆฉะนั้นสมาธิภาวนา4ประการนี้นะทบทวนนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ3สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนั่นก็คือจะได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้คราวนี้ท่านก็ขยายความในแต่ละส่วนสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลกรรมอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นี่ก็เรียกเป็นองค์ฌานนะปฐมฌานนะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานเนี่ยเห็นไหมมันต้องไปผ่านขั้นตอนมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นนี่ไงมันก็ต้องจิตมันรวมเพราะจิตมันรวมปุ๊บมันก็ผุดขึ้นนะถ้าพวกเราก็บอกว่าผุดขึ้นมาทีรวงขึ้นขึ้นมาทีละองค์นั่นไงขุดจะเป็นองค์พระผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์นี่ไงไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี่เห็นไหมท่านก็จะมาบอกอีกว่าเนี่ยพอมันไม่มีวิตกวิจารวิตกคือความตรึกวิจารความตรองคือพอไปถึงจุดในฌานเนี้ยมันก็ไม่มีวิตกวิจารคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปตรึกไม่ต้องไปตรองอะไรแล้วนิ่งอย่างเดียวพอนิ่งปุ๊บก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยปีติและสุขเกิดขึ้นถึงบอกไงว่ายิ่งนั่งยิ่งมีความสุขจิตยิ่งสงบยิ่งมีความสุขมันสุขเกิดขึ้นอยู่ภายในตรงนี้เป็นเรื่องของสภาวะธรรมภายในนะนักเรียนนี่ท่านบอกมีความผ่องใสภายในอันนี้บอกไว้ชัดเจนเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะบรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริบูรณ์เพราะอุเบกขาอยู่บุคคลเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันซึ่งจริงๆคำว่าอุเบกขาตรงนี้นะ เรามักจะแปลกันว่าอุเบกขาแปลว่าวางเฉยแต่แท้ที่จริงนะถ้าไปดูรากศัพท์ของพระบาลีอุเบกขามันไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างเดียวนะนักเรียนนะเนี่ยตัวนี้มันจะแปลว่าเข้าไปดูเข้าไปเพ่งก็ได้ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงบอกเราว่าให้มองหรือหลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าให้มองนิ่งๆตรงกลางแล้วก็จะเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นต้องผ่านทีละดวงทีละกายเข้าไปนั่นแหละคืออุเบกขาตรงนี้มันแปลว่ามองเข้าไปหรือว่าเข้าไปก็ได้เพ่งเข้าไปก็ได้นะแต่จริงๆมันมีความหมายในการขยายความเดี๋ยวมีเวลาจะเอามาขยายความให้ดูว่าแท้ภาคของการปฏิบัติถ้าเทียบอุเบกขาตรงนี้ก็คือมันจะเข้ากลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีมนสิการถึงอาโลกสัญญานี่ความกำหนดหมายในแสงสว่างที่เรานึกถึงดวงใสๆดวงสว่างสว่างนี่คือเรียกว่าอาโลกสัญญานะหรือว่าเห็นความสว่างบางพวกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ว่าเนี่ยไปยึดไปติดนะดวงแก้วนิมิตนู่นว่ากันไปเรื่อยนะคือถึงบอกดีแล้วที่พวกเราต้องมีโอกาสไปเรียนพระบาลีจะได้ย้อนกลับไปดูต้นฉบับไปต้นขั้วของพระไตรปิฎกเขาบอกว่ากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานที่วาสัญญาความกำหนดหมายกลางวันคือพอไปเห็นความสว่างถ้านักปฏิบัติพอปฏิบัติไปถึงจุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาจะเห็นความสว่างบางทีเขาบอกสว่างขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่งหลับตาแต่เห็นความสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนักบวชนั่งก็ไปอีกนะเคยไปนั่งปฏิบัติธรรมน้องๆสามเณรบางทีเขา

มันน่าอัศจรรย์เนาะเขารายงานหลวงพ่อก็บอกโอ้โหเห็นความสว่างหลวงพ่อถามว่าสว่างขนาดไหนสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เรียงดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าโอ้เราเห็นดวงเดียวนี้ก็เผาจนผิวไหม้แล้วแต่นี่ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าสว่างมากกว่านั้นอีกสว่างมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะนี่ความกำหนดหมายว่ากลางวันว่าคือสามารถอธิษฐานไอ้ความสว่างเนี่ยเป็นความกลางวันหรือเป็นกลางคืนอธิษฐานที่ว่าสัญญาความกำหนดหมายว่า

ไปเพื่อสติสัมปชัญญะฉะนั้นสติสัมปชัญญะมัน สมบูรณ์อยู่ภายในเนี่ย เราจะรู้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของแต่ละดวงแต่ละกายในการเดิบการดับของแต่ละดวงแต่ละกายซึ่งเราตีความหมายว่าการเห็นนั้นมันเห็นด้วยสติสัมปชัญญะนะไม่ได้เกิดจากความนึกคิดจินตนาการเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นจริงๆสมาธิภาวนาที่ผู้คนเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์5อยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้อะไรตัวนี้ก็จะยากขึ้นอีกนะมันเป็นเรื่องของสภาวะของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือถ้าเราขยายความอย่างเนี้ยบางทีนักเรียนก็จะงงอยู่ว่ามันจะเป็นเหตุทำให้เกิดการหมดอาสวะกิเลสได้อย่างไรแท้ที่จริงตรงนี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่เห็นในไหนต้องเห็นในขันธ์ห้าไงนะเห็นกายมนุษย์นะพิจารณาในกายมนุษย์เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละในกายมนุษย์ในกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยก็บรรลุเป็นก็จะไปเห็นเนี่ยไปเห็นกิเลสที่ซ้อนอยู่แต่ละกายก็กำจัดหมดพอกำจัดปุ๊บก็บรรลุไปเป็นพระโสดาบันเห็นไหมล่ะก็เอากายพระโสดาบันพิจารณาอริยสัจสี่ในกายกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นขั้นๆอย่างนั้นก็จะเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลพอไปพิจารณากายทิพย์กายทิพย์ละเอียดก็เป็นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลยังไงก็เอาไปพิจารณาอริยสัจสี่ในกายรูปภพรูปภพละเอียดรูปภพหยาบก็จะเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลพอพิจารณาอริยสัจสี่ในกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดก็จะบรรลุเป็นอรหันตมรรคอรหันตผลเนี่ยนี่มันจะเห็นการเกิดการดับของแต่ละกายของในขันธ์ห้าอย่างนี้นะซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราค่อยๆไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามนะค่อยๆปฏิบัติไปตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเริ่มนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นห่วงว่าอู้โยมจะหมดกิเลสชาตินี้ไหมหลวงพี่ใจเย็นก่อนโยมนั่งก่อนใจเย็นๆนั่งก่อนก็แล้วกันนี่ก็เป็นสมาธิภาวนาที่เป็นเหตุทำให้หมดกิเลสอาสวะได้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าแม้การหมดกิเลสอาสวะก็ต้องทำสมาธิภาวนาเจริญสมาธิภาวนานี่นักเรียนนะสัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้แลจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายก็คำนี้เรากล่าวไว้ในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคหมายถึงข้อความนี้ว่าบุคคลใดรู้สิ่งสูงต่ำในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธเห็นไหมเนี่ยว่ามันโยงกันยังไงว่าสัมปันสมาธิแล้วไปเป็นเหตุทำให้โลกมันสงบสุขได้อย่างไรท่านบอกเลยเห็นไหมว่าพอใจเราสงบเจริญสมาธิให้มากแล้วเนี่ยบุคคลผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธคือพอใจเราสงบนิ่งเราก็จะมีความรู้สึกรักบุคคลในโลกรักสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่มีความแข่งแย่งไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพราะเราคิดปรารถนาดีไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความสงบสุขที่มันเกิดความทะเลาะเบาะแว้งเข็นฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธความอาฆาตมาดร้ายความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนี่ไงยังเข็นยังฆ่ากันโอ้สารพัดเลยเนาะตั้งแต่เราเกิดมานะจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มันก็ยังฆ่ากันอยู่

ถึงปัจจุบันโอ้ฆ่ากันเล็กฆ่ากันน้อยฆ่ากันย่อยฆ่ากันตั้งแต่ภายในครอบครัวจนกระทั่งไปในสังคมจนกระทั่งไปทั้งประเทศไปทั้งโลกนะนี่ตามใดก็ตามที่ทุกคนยังไม่มาสงบไม่มีความรู้สึกให้อภัยไม่มีความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะเก่งจะฆ่ากันแต่นี่

เป็นผู้สงบคือเมื่อสงบแล้วเนี่ยจิตใจเราสงบก็จะไม่มีควันที่พุทธเจ้าหมายถึงไม่มีความโกรธไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความหวังข้ามภพชาติและชราไล่แล้วคือกิเลสต่างๆที่มันจะมาดึงของเราไป

ี้พวกเราจะต้องย้อนกลับไปศึกษาทำความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอานำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปมองว่าคนไหนมันปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติเอาเป็นว่าให้เราเริ่มนั่งก่อนหลับตาเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวก็ชวนกันมาเขานั่งได้บ้าง5นาที10นาทีก็ยังดีศึกษาถ้าคนสนใจแนะนำกันไปถ้าเขายังไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพอใครมานั่งเนี่ยไปดึงผมกระชากมาไม่มานั่งใช่ไหมก็ไม่ได้แสดงว่าจิตเราไม่สงบแล้วอย่างนั้นนะก็ทำเริ่มที่ตัวของเราเมื่อใจของเราสงบใจของเราเป็นสมาธิเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดผู้ที่มีอายตนะที่รักในการปฏิบัตินี้มาอยู่ด้วยกันมารวมกันจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าจะขยายความสงบสุขไปทีละน้อยจากตัวของเราเองไปคนในครอบครัวคนรอบข้างก็จะเข้าไปถึงบ้านข้างๆอย่างเงี้ยค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเมื่อครอบครัวเราสงบหมู่บ้านเราสงบประเทศเราสงบเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราว

ขออนุโมทนาสาธุการเนาะขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืน

0: คืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่

เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขต
มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้
เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากตาชีวิตในสังสารวัฏมีไปเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสอาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่
เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะติดซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักรูในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีก
ราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้เลยจ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ

สัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ุณนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคณมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

เยือนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตราย

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการเจริญสมาธิภาวนาต้องทำทุกวันการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องหมั่นทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องกังวลอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาทำสมาธิไปอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมให้มันฟุ้งจะง่วงก็ต้องยอมบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและร่วมบุญพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระ

ังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันมหากุศลอันยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาที่มีผู้มีบุญจากหลากหลายพื้นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพความปลื้มปิติล้นใจเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแสดงออกถึงความปลื้มล้นใจทุกแรงศรัทธาและทุกการร่วมบุญในครั้งนี้ล้วนเป็นรากฐานแห่งการสร้างพุทธสถานให้มั่นคงเพื่อเป็นแหล่งสั่งสมบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมงานทุกท่านนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์แห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีและแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงประธานพานบัวคณะที่1นำโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเหลืองรักลิขิตประธานพานบัวคณะที่2ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและผู้ถวายที่ดินกว่า86ไร่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีโดยกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเปี่ยมล้นจากความสุขจากการเป็นผู้ให้โดยมีผู้มีบุญได้ให้การต้อนรับอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการตลอดต่อเนื่องในการอัญเชิญผ้าไตรค่ะโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้นิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางใจเบาๆปล่อยวางทุกเรื่องราวต่างๆนำใจไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าต่อด้วยประธานเอกทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพ่อทวีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคุณแม่ปราณีโรจนะสินวิไลและในโอกาสนี้ประธานเอกบุญผ้าป่าได้น้อมถวายพานดอกไม้ทยธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมรับค้อนมหามงคลจากท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ได้น้อมถวายทยธรรมพร้อมปัจจัยผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและรับค้อนมหามงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีโปยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากคณะพระสังฆาธิการ100วัดเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้อีกด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งน้อมใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

0: จากการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นท่านประธานสงฆ์และพระมหาเถระได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ต่อด้วยประธานบุญพิธีก็ได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติส่วนคณะประธานรอง6คณะก็ได้ทำพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงท่านเจ้าภาพจำนวน27คณะก็ได้ร่วมโปรยรัตนชาติตามลำดับด้วยความประทับใจยังความปลื้มปิติสุขอิ่มเอมใจและอิ่มบุญกันทุกท่านค่ะในการนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้ประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพร้อมด้วยคณะประธานรองผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง4คณะโดยคณะที่1กัลยาณมิตรสุริษาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเลืองรักติขิตคณะที่2คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลและครอบครัวคณะที่3กัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกูลและครอบครัวผู้ถวายที่ดิน3แปลง87ไร่8ตารางวาและคณะที่4กัลยาณมิตรพรโชคเจริญรัศมีผู้ถวายดินถมที่สร้างองค์พระเจดีย์กว่า 5,000 คันรถพ่วงได้รวมเทปูนที่เสาเข็มเจาะมหามงคลอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะนอกจากนี้ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองได้กดปุ่มเทคอนกรีตพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะพระสังฆาธิการกว่า100รูปเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมใจตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันซึ่งนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขจากภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติทั้งนี้ประธานบุญพิธีและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและนำแผ่เมตตาซึ่งภาพบรรยากาศในครั้งนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจในพิธีเทปูนเสาเข็มเจาะที่แรกนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งค่ะ
1: เมื่อมาเห็นบรรยากาศของการที่สาธุชนมีจิตศรัทธาถวายผ้าป่านะครับทั้งผู้นำบุญที่มีทรัพย์สมบัติก็มาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์รวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสาธุชนแม้จะมีปัจจัยน้อยก็มาร่วมคนละเล็กละน้อยจนเกิดพื้นที่ที่เราสร้างเจดีย์การที่จะเกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดการสร้างเจดีย์ตรงนี้มันต้องเกิดจิตศรัทธาอย่างมากเพราะว่าถ้าใครได้มาเห็นครั้งแรกที่เนี่ยมันเป็นป่ามีเป็นลานหินก็ด้วยความศรัทธาหนึ่งสมองสองมือความร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันบุกเบิกหักล้างถางพงจนกลายเป็นฐานรากจะดีในวันนี้ถือว่าเป็นจิตศรัทธาแรงกล้าอย่างมากครับทุกคนก็คงจะมองเห็นว่าบุญในการสร้างเจดีย์เป็นบุญใหญ่ซึ่งผมเองและครอบครัวเนี่ยก็เห็นคุณค่าของตรงนั้นเพราะว่าเจดีย์ที่นี่สร้างได้โดยยากคำว่าโดยยากก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นผู้นำท้องถิ่นในตรงนี้ทราบเลยว่ากว่าจะขออนุญาตที่จะสร้างเจดีย์ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญใช้เวลาหลายปีความยากคือความเยี่ยมคือความยอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็คิดว่าจะทำบุญเนี้ยแล้วก็สั่งสมบุญเนี้ยจนกว่าเจดีย์จะสำเร็จก็จะเป็นความปลื้มที่ว่าติดตัวไม่ใช่แค่ชาตินี้นะครับคิดว่าน่าจะข้ามภพข้ามชาติแล้วไปอีกหลายหลายชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
2: ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวรีเนี่ยคือตัวเองอ่ะมาเห็นตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีไฟฟ้าเลยอะค่ะตั้งแต่มีพระมานะมาเฝ้าแผ่นดินนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆช่วยกันทำบุญช่วยกันสร้างมาเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งมาถึงตอกเสาเข็มต้นแรกขององค์พระเจดีย์อันนี้ค่ะเมื่อเสาเข็มต้นแรกได้ตอกแล้วเนี่ยความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มมากเลยเพราะว่า มันอากาศอ่ะฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกไม่ตกไม่ว่าแถมยังมีพระที่ทรงกฎในขณะที่เราอัญเชิญพระป่าค่ะคือมันปื้มมากเลยอ่ะแล้วพอมาถึงในสถานที่ที่กำลังจะตกก็ลมเย็นซึ่งพยากรณ์ว่าฝนตกแต่ว่าเราก็แคล้วคลาดอ่ะมันทำให้เห็นว่าความสำเร็จรออยู่อยู่แล้วอะค่ะทุกอย่างจะสำเร็จด้วยพวกเราช่วยกันก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาสานฝันของพวกเรานะคะให้สระบุรีมีองค์พระเจดีย์เวลาใครมาสระบุรีจะได้มาสักการะลอยพระพุทธบาทต่อด้วยองค์พระเจดีย์ของศูนย์สระบุรีนะคะ
3: ก็โครงการเจดีย์สร้างสันติภาพโลกนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับเจดีย์หลายๆองค์นะครับแล้วก็ในวันนี้ได้เดินทางมาร่วมพิธีนะครับกับงานของเจดีย์สันติภาพโลกของจังหวัดสระบุรีนะครับการที่จะสร้างเจดีย์ให้เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วมโนปณิธานหลวงพ่อก็คืออยากให้มีเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเนี่ยทุกๆจังหวัดเลยเพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนในการทำความดีแล้วก็ทำให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้นะครับแล้วก็เจดีย์องค์นี้มีความพิเศษก็คือจะมองทิศทางไหนก็เห็นเหมือนกันก็คือเห็นเป็นองค์พระเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อทุกคนที่ได้มาที่เจดีย์นี้ทุกคนที่ได้มีโอกาสสร้างก็จะเกิดความสุขในใจเกิดบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็สันติภาพที่จะเกิดขึ้นครับ
0: คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ากราบถวายสการะทำวัดพระมหาเถราจารย์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระราชภาวนาวชิราวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและคณะพระสังฆาธิการวัดพระธรรมกายได้เข้ากราบถวายสการะการทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระสิทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและพระราชวชิรธรรมวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดนาคปรกในโอกาสนี้พระมหาเถรราจารย์แต่ละรูปได้เมตตาให้โอวาทและประทานพรแก่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยได้ชื่นชมในวัดปฏิบัติที่นอบน้อมรวมถึงความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร่วมมือกันส่งเสริมงานคณะสงฆ์การศึกษาพระปริยัติธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนตลอดพรรษานี้เพื่อสร้างความร่มเย็นและปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะสำหรับการกระทำสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงออกถึงคารวะธรรมขอขมาลาโทษตามพระธรรมวินัยและรับฟังพระโอวาทอันเป็นหลักธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดพรรษาการค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายจัดค่ายวิสตาชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับค่ายวีสตาร์ชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์จาก15โรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน120คนโดยน้องๆได้รับการต้อนรับจากทีมพี่เลี้ยงอย่างดีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรธรรมานุยุตเจ้าคณะตำบลกุดบงเขต3เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาดเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนได้ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพ

พื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากนั้นเป็นกิจกรรมรับขวัญ น้องค่ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญโดยทีมพี่เลี้ยงร่วมผูกข้อมือต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นกันเองก่อนที่พระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เยาวชนนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิและออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นในภาคสายพระมหามนูนคุตตะธรรมโมพระอาจารย์จากศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จของการใช้ชีวิตและสร้างวัคซีนในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจก่อนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำส่วนในช่วงท้ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Walk Rally ซึ่งแต่ละฐานมุ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันและการเสริมสร้างภาวะผู้นำส่วนในภาคค่ำได้รับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ Two of Life และความจริงของชีวิตซึ่งช่วยให้เยาวชนได้ทบทวนคุณค่าของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมและในวันสุดท้ายของค่ายผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีขอขมาพระอาจารย์พิธีมอบประกาศนียบัตรและรับชม MV ประมวลภาพที่รวบรวมบรรยากาศและความทรงจำตลอดการเข้าค่ายซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบศีลธรรมระดับประเทศที่มีความพร้อมในการเผยแผ่ความดีไปสู่เพื่อนนักเรียนครอบครัวและชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชูลีหลีดมาโดนและกัลยาณมิตรมาริสาตาโพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาพร้อมคณะช้างแก้วเป็นประธานนำจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาประทีปโคมไฟและพระอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัทธมนบาสเกตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของการร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าและสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายแก่ชาวโลกสืบไป
โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์พฤกษวรรณและกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโกในโอกาสต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานบุญพิธีถวายเทียนพรรษาได้แก่กัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟและกัลยาณมิตรจีราณีเทเลอร์ประธานถวายเทียนทองได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้ส่วนประธานถวายเทียนเงินคือกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันค่ะก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้และกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอ
พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสช่วงเวลาพิเศษทุกวันอาทิตย์หลังงานบุญทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีเวลานั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งร่วมกันมากขึ้นในช่วงพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้อีกด้วยค่ะจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติของผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ

185,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสะตังสัตธรรมปัญญายะเสยโยคนจะดีได้ไม่ตกต่ำเพราะรู้ธรรมของคนดีสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในอัยยิกาสูตรความว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังยถากัมมังคมิสันติปุญญาปาปะพะโลปะคานิรยังปาปกรรมมันตาปุญญากรรมมาจะสุขติงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักเป็นไปตามกรรมกล่าวถึงผลแห่งบุญและบาปผู้ทำบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้ทำบุญจักไปสู่สุคติมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถรอดพ้นความตายไปได้นี่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องประสบด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็วแต่เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาความจริงของชีวิตมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นกับตนจึงหวาดหวั่นและไม่กล้าเผชิญกับความจริงเนื่องจากไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวจิตใจก็หดหู่ซ่อมหมองเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่กลัวความตายเอามากๆมนุษย์ทุกคนต่างก็กลัวความตายทั้งนั้นแหละต่างกันแต่ว่าอาการที่แสดงออกมานั้นอาจมากบ้างน้อยบ้างแต่ภิกษุรูปนี้กลัวตายมากจนผิดปกติเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะมีกุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ขับไปวัดพระเชตวันกับเพื่อนเพื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทำให้เข้าใจถึงทุกข์โทษภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงตัดสินใจออกบวชและศึกษาธรรมวินัยอยู่ที่วัดเชตวันแต่ด้วยอุปนิสัยของท่านเป็นคนกลัวตายเอามากๆเวลาเดินไปไหนมาไหนแม้จะอยู่ในบริเวณวัดพอได้ยินลมพัดแรงๆหรือเสียงกิ่งไม้แห้งตกลงกระทบพื้นแม้กระทั่งเสียงนกร้องก็ดีก็จะสะดุ้งหวาดกลัวรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วพระสาตมิกเห็นท่านกลัวตายผิดปกติจึงได้นำไปพูดคุยกันทั่วทั้งวัดต่อมากลายเป็นหัวข้อสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าการกลัวตายเป็นเรื่องปกติ

ภิกษุรูปไหนที่กลัวตายแต่กับภิกษุหนุ่มรูปนี้เลยสงสัยคงจะไม่เคยเจริญมรณานุสติแต่ท่านนึกถึงความตายอยู่บ่อยก็คงจะไม่กลัวตายมากขนาดนี้ขณะที่พระภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนาธรรมกันอยู่พระบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาที่โรงธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่หรือมาภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทราบก็มีพุทธบัญชารับสั่งอภิตาภิกษุรูปนั้นมาเข้าเฝ้าครั้นภิกษุรูปนั้นมาถึงเจ้าจึงตรัสถามว่าจริงไหมภิกษุที่เธอกลัวตายแกได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงไม้แห้งตกก็สะดุ้งหวาดกลัวรีบหนีไปทันทีภิกษุหนุ่มได้กราบทูลยอมรับว่าจริงไม่เจ้าค่ะครั้นได้สดับแล้วรับลมศาสดาจึงประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุรูปนี้กลัวตายจนเกินเหตุแม้ชาติที่แล้วก็กลัวตายอย่างนี้มาเหมือนกัน

ึ่งลาของพระภิกษุรูปนี้จึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกเทวาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งพระเจ้าพาราณสีมีกระแสรับสั่งให้นำช้างมงคลของลงไปพวกหัตถาจารย์ได้ฝึกหัดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในยามเกิดศึกสงครามช้างจะได้ไม่หวาดหวั่นพลันพลึงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นในสนามรบเมื่อครูฝึกได้รับช้างมงคลมาแล้วก็ได้ทำตามพระดำรัสโดยการนำช้างไปผูกไว้ที่เสาตะลุงอย่างแน่นหนาไม่ให้กระดูกกระดิกได้เลยแล้วก็ให้คนล้อมหน้าล้อมหลังให้ตีกลองศึกครัวขึ้นแล้วทำทีว่าจะซัดหอกเข้าหาช้างช้างเห็นอย่างนั้นก็เกิดกลัวตายขึ้นไปอย่างจับจิตจึงรวบรวมพลังทั้งหมดช่วยกระชากจนเสาตะลุงหักโค่นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วครูฝึกไม่เห็นช้างกำลังวิ่งหนีจึงให้ช่วยกันวิ่งไล่จับแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับช้างได้สักคนพอช้างหลุดรอดหนีไปได้ก็ได้เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ที่ลูกเทวาโพธิสัตว์อาศัยอยู่นับตั้งแต่ได้รับการฝึกครั้งนั้นมาช้างตัวนี้จะมีนิสัยหวาดระแวงกลัวตายอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินไปไหนมาไหนพอได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งตกกระทบพื้นดินหรือได้ยินเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นในป่าก็จะสะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นแล้วรีบวิ่งหนีไปที่อื่นอย่างรวดเร็วทำให้ไปเป็นอันกินอันนอนเลยจิตใจมีแต่ความหวาดระแวงเดินไปในทิศทางไหนก็จะมีแต่ความสะดุ้งตกใจกลัวลูกเทวาโพธิสัตว์สังเกตเห็นกิริยาการของช้างเช่นนั้นจึงเห็นอกเห็นใจได้ปรากฏกายยืนอยู่ที่คาคบไม้ต่อหน้าช้างแล้วก็กล่าวให้ข้อคิดว่านี่เจ้าช้างในป่านี้นะมีต้นไม้ผุแห้งพร้อมที่จะหักลงอยู่มากมายแต่หากเจ้าจะหวาดกลัวอยู่อย่างนี้โดยไม่ยอมพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสักวันหนึ่งก็ต้องมีอันดับสลายไปซึ่งก็เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่ยังถูกความเสื่อมครอบงำอยู่ถ้าเจ้าจะหวาดกลัวโดยไร้เหตุผลอยู่อย่างนี้เจ้าต้องสู้ผอมตายไปจริงๆอย่างแน่นอนช้างได้ฟังคำสะกิดใจของลูกเทวาโพธิสัตว์ก็ฉุกคิดขึ้นมาไม่ได้คิดก็คิดได้จึงคิดสอนตนเองทุกวันเหมือนเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆในสุดช้างก็สามารถหมดความระแวงคลายความกลัวตาจนเกินไปทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหิมพานต์ยังมีความสุขจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องจบลงเพื่อนสหธรรมิกก็รู้สึกสงสารท่านเพราะเป็นนิสัยที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพระภิกษุสามเณรรูปไหนกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมีแต่ให้กำลังใจปลอบโยนท่านในยามที่ขาดสติประคองตัวเองไม่ได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งที่แต่ละคนกำลังประสบในปัจจุบันล้วนมีภูมิหลังด้วยกันทั้งนั้นยามภิกษุที่กลัวตายในเรื่องนี้ในอดีตชาติท่านเคยประสบกับเหตุการณ์ที่อกสั่นขันแขวนมาก่อนจึงทำให้มีนิสัยกลัวตายติดมาข้ามชาติฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดี

นำกันไปก็คิดอีกอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้คือแม้ความตายจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือตายแล้วต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกยาวนานบางคนไม่สนใจเรื่องชีวิตในปรโลกเอาเสียเลยวัดก็ไม่เข้าเอาแต่ทำมาหากินมีเวลาก็หาความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนใส่ตัวไปวันๆซึ่งความสุขที่แสวงหานั้นส่วนใหญ่มักข้องเกี่ยวอยู่กับอบายมุขเช่นครบ

เริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงชาดก500ชาดก

0: เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีพระอัครสาวกสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้จาริกไปในชนบทพร้อมกับภิกษุประมาณ500รูปเมื่อวันใกล้เข้าพรรษาพระอัครสาวกประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงส่งภิกษุเหล่านั้นกลับไปแล้วภิกษุทั้งสองก็ถือบาตรและจีวรจาริกต่อถึงเมืองโกกาลิกะครั้นถึงวิหารที่มีพระโกกาลิกประจำอยู่จึงเข้าไปขอจำพรรษาอยู
1: ่เชิญตามสบายเถอะขอรับอันวิหารเนี้ยก็มีแต่กระผมประจำอยู่
0: โกกาลิกภิกษุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกเศรษฐีในนครโกกาลิกะรัฐโกกาลิกะเมื่อบวชในสำนักของพระเทวทัตแล้วก็อยู่ประจำในวิหารที่บิดาสร้างไว
2: ้เราทั้งสองขอจำพรรษาที่วิหารแห่งนี้ด้วยนะท่าน
3: ด้วยความยินดีขอรับ
4: เราจะอยู่ที่นี่3เดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆเลยเราทั้งสองอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างสงบ
3: ไม่บอกใครแน่นอนท่านทั้งสองอย่าได้ห่วงเรื่องนี้ปฏิบัติธรรมด้วยความสบายใจเถอะขอรับ
0: โกกาลิกภิกษุผู้บวชแล้วก็ยังไม่ตัดกิเลสทั้งที่รับปากกับพระอัครสาวกทั้งสองแล้วแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามเอาเรื่องที่ภิกษุทั้งสองมาจำพรรษาอยู่ที่วิหารไปบอกแก่ชาวบ้านเพื่อหวังจะได้ของถวาย
1: นี่พวกท่านไม่รู้กันดอกหรือว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนต์ท่านด้วยปัจจัยบ้างหรือ
5: ข้าแต่พระเถระอยู่ไหนเล่าเหตุไรท่านจึงไม่บอกพวกเรา
1: จะต้องบอกทำไมพวกท่านน่ะไม่เห็นพระเถระสองรูปนั่งอยู่เหนือเถระอาสน์ดอกหรือนั่นแหละพระอัครสาวก
0: ชาวพระนครเหล่านั้นเมื่อทราบข่าวก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยใสน้ำผึ้งเป็นต้นและผ้าทำจีวรทั้งหลายมาถวายแด่พระอัครสาวกทั้งสอง
1: ท่านพระอัครสาวกมีความมักน้อยคงไม่ยินดีในลาภที่เกิดขึ้นฉะนั้นของที่ชาวบ้านถวายก็ตกแก่เราผู้เป็นภิกษุประจำวัดสินะ
0: พระโกกาลิกหวังได้ของถวายจากชาวบ้านเนื่องจากคิดว่าเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองไม่ต้องการของทั้งหมดก็จะตกเป็นของตนเองแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองเห็นว่าของต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเป็นของตนและไม่ควรเป็นของพระโกกาลิกจึงให้ชาวบ้านเอาของกลับไปสร้างความไม่พอใจแก่พระโกกาลิกเป็นอย่างมาก
1: อะไรเล่าท่านพระอัครสาวกเมื่อท่านไม่รับก็น่าจะให้แก่เราแล้วท่านก็ลีกไปเสีย
0: พระอัครสาวกทั้งสองเมื่อเห็นว่าพระโกกาลิกประพฤติไม่เหมาะสมจึงไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมดังนั้นจึงลาออกมาจาริกต่อความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพระโกกาลิกได้เป็นหัวข้อพูดคุยของภิกษุทั้งหลายเมื่อองค์พระศาสดาได้ทราบเรื่องจึงตรัสว่าภิกษุโกกาลิกไม่ใช่เพียงแต่ไม่อาจอยู่ร่วมกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้แต่ตอนนี้เท่านั้นเมื่ออดีตก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เช่นกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าพยัคฆชาดกดังนี้

0: ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีราชสีห์กับเสือเป็นเจ้าป่าอยู่สัตว์ทั้งสองมีนิสัยดุร้ายกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป่าแห่งนี้ไม่มีผู้คนกล้าเข้ามาเลย
1: เจ้าราชสีป่าเรานี่สงบดีนะร่มรื่นจริงๆ
2: จะไม่ให้สงบได้ยังไงล่ะท่านท่านดุร้ายขนาดเนี้ยใครจะกล้ามาวุ่นวายเมื่อวานข้าเห็นท่านฉีกกินเนื้อกวางแล้วเสียวสันหลังจริงๆ
1: ท่านก็เหมือนกันแหละดุน้อยกว่าข้าซะที่ไหนดูสิกระดูกหมูป่าเกลื่อนกลาดไปหมดฝีมือท่านใช่ไหมล่ะ
0: ความดุร้ายของราชสีห์และเสือสร้างความไม่พอใจแก่รุกขเทวดาองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ณต้นไม้ในป่าแห่งนั้นเป็นอย่างมาก
3: ท่านรุกขเทวดาท่านดูสิเจ้าราชสีห์กับเสือทั้งสองตัวเนี่ยมันดุร้ายเหลือเกินดูสิชาวบ้านหวาดกลัวกันหมด
4: มันก็เป็นธรรมดาของราชสีห์กับเสืออยู่แล้วนี่ท่านที่จะดุร้ายอย่างนี้นะ
3: อย่างไรก็ตามเถอะเราก็ไม่พอใจอยู่ดีนั่นแหละ
5: โอ้ยน่ากลัวจังเสียงสัตว์ร้องโหยหวนอีกแล้วอ่ะต้องโดนราชสีห์กับเสือกัดอีกแน่ๆเลย
6: มันดูร้ายจริงๆเลยนะวันนั้นน่ะข้าเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านได้กลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าเปื่อยไปหมดเลยแค่คิดยังจะอ้วกเลย
1: เอาอร่อยจังเลยเนื้อกวางเนี่ยแต่กระดูกเยอะไปหน่อยนะเนี่ย
0: สัตว์ทั้งสองตัวเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วก็จะฉีกกินเนื้อปล่อยให้เหลือแต่ซากกระดูกทิ้งไว้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วป่า
3: ดูสิกินแล้วก็ทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหม็นจริงๆเลยเฮ้ยเบื่อเจ้าสัตว์สองตัวนี่เหลือเกิน
0: วันนี้รุกขเทวดาองค์นั้นได้แวะไปปรึกษากับรุกขเทวดาอีกองค์เรื่องสัตว์ทั้งสองตัว
3: ท่านรุกขเทวดาราชสีห์กับเสือทั้งสองตัวเนี่ยทำป่าสกปรกอีกแล้วเราไม่ชอบเลยเหม็นไปหมด
4: ท่านก็ทนเอาหน่อยเถิดกลิ่นเหม็นสักพักมันก็หายไปซากสัตว์ที่เกลื่อนกลาดพอย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะท่าน
3: เราทนเหม็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะไล่เจ้าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นเสีย
0: รุกขเทวดาองค์นั้นพยายามคิดแผนที่จะไล่สัตว์ทั้งสองออกจากป่าที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่ฟังคำทัดทานจากรุกขเทวดาอีกองค์หนึ่ง
3: จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวนี้ออกไปยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้ว รับรองว่าแผนเนี้ยต้องใช้ได้ผลแน่ๆคราวนี้แหละเราจะได้อยู่ในป่าเนี้ยอย่างสงบสุขสักทีท่านเราคิดแผนการที่จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวเนี้ยออกจากป่าได้แล้วนะ
4: อย่าเลยนะท่านหากท่านไล่สัตว์ทั้งสองนี้ออกไปจากป่าแล้วเดี๋ยวป่าของเราก็จะถูกทำลายเพราะถ้าไม่มีราชสีห์กับเสืออยู่ใครๆก็จะเข้ามาทำลายป่าได้นะท่าน
3: แต่เราทนไม่ไหวเราไม่ทนให้กลิ่นเหม็นอยู่ในป่านี้อีกแล้ว
2: เฮ้อมื้อเนี้ยอร่อยกว่ามื้ออื่นเลยนะท่านว่ามะ
1: นั่นนะสิเนื้อสัตว์ตัวนี้มันหวานจริงๆแต่ว่าพักเนี้ยท่านเจริญอาหารเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูอ้วนท้วนขึ้นมากเลยนะ
2: ท่านก็เหมือนกันล่ะ
3: หัวเราะอย่างมีความสุขกันเข้าไปรีบกินซะมื้อเนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเจ้าในป่านี้แล้ว
0: รุกขเทวดาแปลงร่างเป็นยักษ์เพื่อขับไล่ราชสีห์กับเสือให้ออกไปจากป่าตามแผนที่ได้วางไว้
3: คราวนี้แหละ จ้าราชสีห์เจ้าเสือเอ้ยได้วิ่งหนีเตลิดออกไปจากป่านั่นแน
7: ่นี่เจ้าสัตว์น้อยทั้งสองเจ้าจงออกไปจากป่านี้ได้แล้วเจ้าทั้งสองทำให้ป่าสกปรกสักอย่างพวกเจ้าไม่สมควรอยู่ในป่าแห่งนี
1: ้ใครใครกล้าเรียกเราว่าเจ้าสัตว์น้อยเจ้าได้ยินไหมเจ้าราชสี
2: นั่นสิอย่างเนี้ยมันต้องไล่ให้กระเจิดกันหน่อยละน้อยว่าบังอาจไล่เราได้ยังไง
1: ไอ้ยักษ์เจ้าราชสีห์ยักษ์
2: ยักษ์จริงๆด้วยเจ้าจมูกนิ่งอยู่ทำไมล่ะเปิดดีกว่า
7: เป็นยังไงล่ะนึกว่าจะแน่จริงมีตูดเปิดไปแล้ว
4: เราเตือนท่านแล้วนะคอยดูเถอะปัญหามันจะไม่เท่านี้หรอกท่านลุกเทวดาเอ้ย
3: เห็นไหมล่ะท่านพอเจ้าราชสีห์กับเจ้าเสือออกไปแล้วเนี่ยป่าของเราก็ดูสงบร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนะดูสิสัตว์น้อยใหญ่ดูมีความสุขขึ้นตั้งเยอะ
4: มันจะไม่สงบจริงอย่างที่ท่านว่านะสิเมื่อสัตว์ทั้งสองนั้นไม่อยู่แล้วคราวนี้ชาวบ้านก็คงเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าแห่งนี้แน่
3: ท่านอย่ากลัวไปเลยนะต้นไม้ในป่าเนี่ยมีเยอะแยะชาวบ้านจะตัดไปต้นสองต้นมันคงไม่หมดป่าง่ายๆหรอก
6: เฮ้ยพวกเราเดินมาในป่าก็ลึกกันแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นรอยเท้าของราชสีห์กับเสือเลย
8: ไม่มีรอยเท้าพวกมันแสดงว่าพวกมันต้องไม่ได้อยู่ในป่านี้แล้วแน่ๆเลย
6: งั้นก็ทางสะดวกนะสิมีทางทำมาหากินใหม่แล้วละสิพวกเราเอาเร็วพวกเราเร่งมือกันหน่อยช่วยกันตัดช่วยกันถางให้เสร็จ
8: ดีจังเลยนะสัตว์สองตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรกันอีกนะพวกเรา
4: เป็นยังไงล่ะท่านเห็นหรือยังเป็นอย่างที่เราบอกท่านตั้งแต่แรกเห็นไหม
3: ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าชาวบ้านเขาจะเข้ามาตัดต้นไม้กันเยอะแยะขนาดเนี้ยไอ้เราก็คิดว่าแค่ตัดต้นสองต้น
4: อีกหน่อยต้นที่ท่านสถิต

0: อยู่ก็คงโดนตัดเหมือนกันล่ะ
1: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะท่านถ้าต้นไม้ที่เราสถิตอยู่เนี่ยโดนตัดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่น่าเลยไม่น่าไล่เจ้าราชสีห์กับเจ้าเสือออกไปเลยท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะว่าต้องทำยังไง
0: ก็มีอยู่ทางเดียวแหละท่านท่านน่ะต้องไปชวนเสือกับราชสีห์ให้มาอยู่ในป่านี้เหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยจะอยู่อีกหรือเปล่าก็ท่านน่ะแกล้งเขาไว้สนักเหมือนกันนะเนี่ย
2: รุกขเทวดาทนความเดือดร้อนที่ได้รับจากชาวบ้านไม่ไหวจึงไปอ้อนวอนราชสีห์และเสือให้กลับมาอยู่ที่ป่าดังเดิม
1: เจ้าทั้งสองน่ะกลับไปอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมเถอะพ่อป่าแห่งนั้นขาดเจ้าทั้งสองไปอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมมันแย่ไปหมด
3: ไม่หรอกใครล่ะจะกล้าไปอยู่ในป่านั้นน่ะมียักษ์ด้วยนะ
4: ใช่เราจะไม่ไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นอีกแล้วไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเลยเจ้ายักษ์ตัวเนี้ยจะจับเรากินเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้พวกเจ้าอย่ากลัวไปเลยป่านั้นน่ะไม่มียักษ์เยอะที่ไหนหรอกที่พวกเจ้าเห็นวันนั้นน่ะเป็นเราเองแหละ
3: อ้าวแล้วท่านจะแปลงกายเป็นยักษ์มาไล่พวกเราทำไมล่ะ
1: ก็ตอนนั้นน่ะเราไม่อยากให้ป่าสกปรกไปด้วยซากศพของพวกสัตว์ป่านะสิและเราน่ะก็ทนกลิ่นเหม็นของซากศพที่ท่านกินเหลือไว้เกลื่อนกลาดไม่ไหวด้วย
4: ถ้าอย่างนั้นน่ะท่านจะมาชวนพวกเราไปอยู่ในป่านั้นอีกทำไมหากเราทั้งสองไปอยู่ท่านก็จะได้กลิ่นเหม็นของซากศพพวกนั้นอีกแล้วท่านจะทนไหวเหรอ
1: ไม่หรอกเหม็นนิดเหม็นหน่อยเราทนได้เจ้าทั้งสองน่ะกลับไปอยู่ในป่านั่นน่ะเหมือนเดิมเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็คงจะเข้ามาตัดไม้ในป่าจนหมดป่านั่นน่ะก็ต้องกลายเป็นเรือกสวนไร่นาไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้นไม้ที่เราสถิตอยู่ก็คงจะโดนตัดไปด้วย
4: นั่นเป็นปัญหาที่ท่านต้องแก้เองแล้วล่ะพวกเราคงช่วยอะไรท่านไม่ได้
3: ใช่เราทั้งสองไม่อยากกลับไปอยู่ที่ป่านั้นอีกแล้วในป่าที่เราอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่นั่นเลยเราอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องย้ายไปไหนท่านน่ะไปจัดการกับปัญหาของท่านเองเถอะ
2: แม้รุกขเทวดาจะอ้อนวอนเท่าไหร่ราชสีห์กับเสือก็ไม่สนใจที่จะกลับไปอยู่ในป่าอย่างเดิมรุกขเทวดากลับเข้าป่าไปอย่างผิดหวังไม่นานป่านั้นก็กลายเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านไปไม่มีสภาพเหมือนป่าอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วรุกขเทวดาผู้ไม่ฉลาดในการนั้นกำเนิดเป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาผู้ฉลาดในการนั้นเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธ

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังความสุขคือยิ่งกว่าความสงบ

คุณแม่ของลูกเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากสอบนี่ได้ที่หนึ่งของอำเภอแต่พอจบป.4คุณตาก็ไม่ยอมให้เรียนต่อเนื่องจากเป็นลูกคนโตคุณแม่ลูกเสียใจแล้วก็คิดมากจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้จิตเวชมาตั้งแต่อายุ14ปีค่ะอาการที่ท่านเป็นคือท่านมักจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้มียศใหญ่มีตำแหน่งไปถึงมหาดเล็กของพระราชินีก็สบายใจไปอย่างทางการแพทย์เรียกว่าหลงผิดอายุ20ปีคุณแม่ก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งก็เป็นคนคุณพ่อก็เป็นคนเจ้าชู้มากมายมกหลายตัวเลยก็ยิ่งทำให้คุณแม่นี่มีความคิดมากเพิ่มขึ้นอาการหนักกว่าเดิม

14ปีจนถึงปัจจุบัน68ปีเฉลี่ยแล้วตกวันละ15เม็ดบางทีแถมยาฉีดเข้าไปด้วยรวมระยะเวลาที่คุณแม่แทนยาไปแล้วแค่54ปีไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวมากกว่า 100,000 เม็ดแล้วค่ะแต่ทีนี้มันอย่างนี้สิคะเมื่อลูกติดจานดาวทำให้ท่านดูในแค่ประมาณ1ปีคุณแม่ดูจานดาวทำทั้งวันแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญมากพุทธนั้นมาคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชอีกเลยคุณแม่ต้องผ่าตัดที่ขาถึง2ครั้งครั้งแรกลูกลืมปิดน้ำในห้องน้ำ

ขาเหล็กต่อมาอีกเดือนเสร็จคนที่จ้างมาให้ดูแลคุณแม่อ่ะเผลอเลยอีกปล่อยให้คุณแม่ซึ่งผ่าตัดใหม่ๆนั้นตกเก้าอี้ต้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สองแม่ตัวลูกเองตอนอายุได้13ขวบวันหนึ่งคุณแม่อยู่ดีๆกับฝันไปว่ามีชายแก่หญิงแก่นุ่งขาวห่มขาวมายืนอยู่ที่ปลายเตียงนอนแล้วยกปี๊บสีดำเก่าๆหนึ่งใบมายื่นให้คุณแม่ในฝันคุณแม่ควรจะต้องทำยังไงอะคุณแม่ไม่ถามเลยเอามือล่วงกันไปในปี๊บเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาได้อะหยิบอะไรจ๊ะแมวทองเงินห่อพระเป็นสีจีวรพระห่อผ้าเป็นสีจีวรพระเมื่อแกะห่อผ้าออกก็เห็นเป็นรูปหน้าของลูกลอยขึ้นมาคุณแม่ก็เลยอุทานว่าอ้าวว้าวนี่ลูกสาวคนเล็กของฉันนี่อืมชายแก่หญิงแก่ก็เลยบอกคุณแม่ว่าอ้าวของที่เขาฝากไว้ก็เอาไปคืนไปซะตอนนี้เขารู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาแล้วคุณแม่จึงถามต่อไปอีกว่าแล้วจะเอาไปคืนใครเขาก็ตอบว่าก็ไม้ไผ่กอเดียวกันคุณแม่จึงเข้าใจเอาเองอีกมันน่าจะเป็นน้องชายและน้องสะใภ้ของแม่คือน้าชายและน้าสะใภ้ของลูก

แล้วกระดูกคอเสื่อมจะไปเสื่อมเลยจังอายุแค่33กดทับเส้นประสาทอีกเป็นมา9ปีแล้วค่ะหลังจากลูกได้เข้าวัดเมื่อปี37แล้วพอต้นปี38ลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวมากแต่ไม่มีเงินจึงดิ้นรนหาเงินโดยการนำเครื่องเพชรรวยนี่ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไอ้ชิ้นสำคัญที่มีอยู่ไปขายแล้วก็นำปัจจัยมาทำบุญสร้างองค์พระและได้ทยอยสร้างมาเรื่อยๆทั้งภายนอกบนโดมและภายในจนถึงปี2542รวมได้10องค์ด้วยใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งยังได้ชักชวนเพื่อนๆให้สร้างอีก20กว่าองค์ต่อมาเมื่อปี44วันหนึ่งลูกได้เดินทางโดยลำพังไปจังหวัดลพบุรีระหว่างทางรถที่ลูกขับก็เสียหลักพลิกคว่ำอย่างเร็ว3ตลบช่วงนั้นลูกคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แต่ว่าที่วิกฤตนั้นลูกนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากตะโกนกันสุดเสียงว่าช่วยด้วยอย่าให้ลูกเป็นอะไรเลยผลก็คือหลังคารถยุบ

าเคยซ้อมๆมีภรรยามาก่อนแล้วภรรยาของเขามีอาการคล้ายผู้ป่วยโรคจิตประสาทที่ไม่ได้รับการบำบัดแต่เธอเป็นอาจารย์นะมักชอบกู้หนี้ยืมสินคนอื่นซึ่งเขาคิดดอกเบี้ยแพงๆแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาซะด้วยทีนี้ก็ทำให้เดือดร้อนมาถึงสามีลูกสิคะต้องมารับใช้หนี้ภรรยาเก่าเรื่อยมาสามีของลูกก็ตามใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีนี่รวมจำนวนเงินแล้วจำนวนเงินแล้ว3ล้านกว่าบาทล่าสุดปี48สามีได้ใช้หนี้ไปให้เธอ 800,000 บาทแต่ปัจจุบันนี้เธอกำลังก่อหนี้ขึ้นมาใหม่ทรัพย์สินก็เป็นหลักแสนค่ะลูกเองในฐานะภรรยาก็ต้องมีส่วนในการใช้หนี้ด้วยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเรื่องนี้มีเหตุลูกชายคนโตของลูกเป็นคนเรียนเก่งเรียนได้ในระดับต้นๆของจังหวัดก็ใฝ่ฝันว่าที่จะเป็นทหารอากาศเหมือนพ่อของเขานี่เพราะทหารอากาศขาดรักไม่ได้เลยเขาสามารถสอบผ่านได้ในอันดับที่14ในจำนวนนักเรียนที่ต้องการนั้นมี110คนความจริงแล้วลูกชายลูกจะต้องได้เรียนเป็นทหารอากาศอย่างแน่นอนแต่แปลกเขากลับไม่ได้เรียนนะทั้งนั้นได้สอบผ่านได้ส่วนเด็กที่สอบได้อันดับที่497และ542กลับได้เรียนแต่อันดับที่14ไม่ได้เรียนลูกก็แปลกใจก็เลยไปถามสินแสสินแสบอกว่าลูกชายของลื่นไม่มีดวงทางรับราชการมีทางออกลูกชายคนเล็กของลูกพอเขาอายุได้2ขวบเจอรู้ว่าที่ไหนเขาก็จะยกมือไหว้ทุกวัดแล้วก็พูดว่าวัดนี่ขนาด2ขวบนะแต่ที่ลูกก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยปัจจุบันเขาอายุได้13ย่าง14ปีเป็นคนเรียนเก่งอ๋อนี่ลูกชายคนเล็กนะชอบทำบุญเมื่อเดือนเมษายน2548ลูกได้ให้บวชสามเณรยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายขณะบวชได้เกือบเดือนเขานั่งสมาธิแล้วก็เห็นองค์พระภายในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ลูกชายบอกว่าแม่ขณะนั่งทานข้าวไม่ได้นั่งหลับตาทำสมาธิทำไมผมยังเห็นองค์พระอยู่เลยลูกชายก็อยากบวชค่ะลูกเองก็อนุโมทนาบุญหากลูกจะบวชจริงๆแต่ว่าเมื่อลูกปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แนะนำให้จบปริญญาตรีก่อนจะได้เรียนรู้ชีวิตทางโลกก็จะได้แยกแยะได้และทุกช่วงปิดเทอมลูกชายก็บอกว่ายินดีที่จะบวชเป็นสามเณรเราบอกว่าพระอาจารย์พี่เลี้ยงใจดีทุกองค์เลยช่วยที่บวชแม้อากาศจะร้อนฝนจะตกจนเป็นไข้หวัดลูกชายคนแรกก็มีความสุขไม่เคยบ่นอยากกลับบ้านเลยค่ะนี่แม่ผู้มีบารมีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคำถามรอบบุพกรรมใดจึงทำให้คุณแม่เป็นคนไข้จิตเวชยาวนานถึง54ปีแล้วต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกสามีทิ้งบุพกรรมใดคุณแม่ต้องได้รับอุบัติเหตุจนขาหักถูกผ่าตัดถึง2ครั้งและการที่ลูกลืมปิดน้ำจะมีเหตุให้คุณแม่ลื่นหกล้มขาหักลูกจะบาปมากไหมคะลูกต้องทำบุญอะไรเพื่อล้างบาปนี้แม่จะไม่ได้ตั้งใจคะอดีตชาติลูกกับคุณแม่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมลูกจึงไม่ค่อยจะรู้สึกผูกพันกับคุณแม่และจึงเกลียดกับคุณแม่บ่อยมากแต่รักน้าสะใภ้เป็นเพราะอดีตชาติลูกเคยเกิดเป็นลูกของน้าชายและน้าสะใภ้ตามที่คุณแม่ฝันหรือไม่คะสามีของลูกมีบุพกรรมใดจึงต้องมาตามใช้หนี้เป็นจำนวนมากให้กับภรรยาเก่าตลอดมาทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนในหนี้สินนั้นเลยและตัวลูกเองมีบุพกรรมร่วมกับภรรยาเก่าและสามีมาอย่างไรจึงต้องมาร่วมรับใช้หนี้กับเขาด้วยเหตุที่ลูกชายคนโตไม่ได้เรียนทหารอากาศเป็นเพราะบุญของเขาไม่พอหรือเป็นเพราะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของเขาคะผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนตามที่ต่างๆอย่างที่

0: ตนเองตั้งใจไว้และจากความขยันอ่านหนังสือแล้วยังมีกรรมส่วนอื่นใดที่ส่งผลให้ต้องพบกับความผิดหวังไม่ได้ดังปรารถนาด้วยคะและจะประกอบเหตุอย่างใดให้ทุกชาติสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคะพระชาคนแรกครับประกอบเหตุมาอย่างไรจึงนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระในช่วงเวลาไม่นานนักเขามีบุญได้การบวชมาอย่างไรลูกควรจะให้เขาบวชตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือควรจะรอให้เขาเรียนจบปริญญาตรีก่อนตามที่พระอาจารย์แนะนำคะคุณพ่อของสามีเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่8ได้เสียชีวิตลงด้วยวัณโรคขณะมีอายุเพียง30กว่าเท่านั้นตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ตลบที่รอดมาได้เพราะบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวใช่หรือไม่คะถ้าหากลูกไม่ได้ทำบุญสร้างองค์พระไว้ลูกจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้ลูกปวดที่ต้นคอรักษาไม่หายและถูกผ่าตัดเอาเส้นเลือดดำใหญ่ทิ้งทำให้มีอาการปวดขามาจนถึงปัจจุบันคะลูกได้ทำบุญปล่อยสัตว์ไปปลาบ่อยๆจะช่วยหนักเป็นเบาได้บ้างหรือไม่คะในอดีตชาติลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรทำไมชาตินี้ลูกจึงมีคนรู้จักคุ้นเคยจะเป็นพระและแม่ชีจำนวนมากคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะทำไมลูกจึงรักและผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมากจะมีโอกาสกลับจากสิบบุรีวงบนพิเศษหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาคุณแม่เป็นคนไข้จิตเวชยาวนานถึง54ปีต้องมาเจอสามีเจ้าชู้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกสามีทอดทิ้งเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายชอบดื่มเหล้าตั้งแต่วัยรุ่นจนเป็นผู้ใหญ่กระทั่งตายวัยรุ่นกระทั่งตายแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้ไม่ได้ใครมาเป็นภรรยาแล้วก็ทอดทิ้งในวิบากกรรมกาเมจึงทำให้มาเป็นผู้หญิงและก็มาได้สามีเจ้าชู้ถูกทอดทิ้งดังกล่าววิบากกรรมดื่มสุรามาส่งผลให้เป็นโรคจิตเวชจ้าคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุถึงขาหักได้ผ่าตัดถึง2ครั้งละกันในอดีตชาตินั้นเมื่อดื่มเหล้าเมาแล้วก็มักจะมาซ้อมภรรยาบอกดาริ้งรับมาเธอมาเป็นกระสอบซ้ายหน่อยจนภรรยาล้มขาหักวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะชาตินี้มาเป็นผู้หญิงเลยได้รับอุบัติเหตุจนขาหักกรรมมันบันดาลการที่ลูกลืมปิดหน้าจะไม่เหตุให้คุณแม่

แต่ก็เป็นวิบากกรรมดังกล่าวของแม่มาส่งผลจ้ะแต่เพื่อความสบายใจทีหลังอย่าลืมกันแล้วกันก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ไปขอขมาท่านซะแค่นั้นแหละจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนี่เปิดบ้างแล้วลูกไปลื่นล้มนี่เพราะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานนึกถึงบุญแล้วเราจะได้เจอในสภาพนั้นเลยลูกไม่ค่อยจะผูกพันกับแม่และมักหงุดหงิดกับท่านบ่อยมากเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักเราจะไม่ใช่เป็นวิบากกรรมอะไรในอดีตเนื่องจากคุณแม่เป็นโรคจิตเวชตอนนั้นก็เป็นเหตุให้ลูกหงุดหงิดใจเรื่อยเข้าใกล้ท่านแล้วมันหงุดหงิดทีเดียวแล้วไม่ค่อยจะผูกพันกับท่านทั้งที่ในอดีตก็เคยเป็นลูกท่านเหมือนชาตินี้แหละเคยเป็นลูกท่านมาก่อนนะและในอดีตชาติไกลๆก็ได้เคยเป็นลูกของน้าสะใภ้ด้วยจึงรักท่านก่อกับปัจจุบันก็ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยจึงรักคุณน้าสะใภ้สามีของลูกจะมาตามใช้หนี้ภรรยาเก่าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้มีส่วนในการทำหนี้เลยเพราะในอดีตตัวลูกและสามีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาตินี้ได้ไปขอยืมเงินกับภรรยาเก่าของสามีในชาตินี้แล้วไม่ได้ใช้คืนชาตินี้เลยต้องมาใช้หนี้คืนเขาตามทันไหมจ๊ะส่วนภรรยาเก่าก็ไปกู้ผู้อื่นมาให้ลูกและสามีกู้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้เช่นเดียวกันคือภรรยาเก่าในชาตินี้ก็ไม่ได้ไปใช้คืนเจ้าหนี้ที่กู้โดยวิบากกรรมนี้จริงต้องมาร่วมกันใช้หนี้เป็นทอดกันไปใช่

พ่อท่านนั้นเห็นพ่อรูปหล่อไม่ใช่เลยพ่อรูปหล่อสมาร์ทอะไรอย่างนี้แล้วก็บินอยู่ในอากาศนี่ผู้ที่ไม่สมหวังในการสอบเข้าเรียนในที่ต่างๆอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ก็มีหลายกรณีเช่นขี้เกียจบ้างถ้าเหตุไกลๆก็ไม่ได้สั่งสมบุญทางนี้หรือมีอุปนิสัยทางนี้เช่นอยากจะเข้าเรียนแพทย์แต่บุญในอดีตไม่เคยเป็นแพทย์หรือไม่เคยสั่งสมปัญญาบารมีจึงมีปัญญาในปัจจุบันไม่เพียงพอที่เป็นแพทย์ถ้าอยากจะเป็นก็ต้องขยันมากเป็นพิเศษหน่อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ต้องขยันมากกว่าปกติ 200% คนอื่นเขา 100% เราต้อง 200% แต่บางคนสั่งสมของเก่ามาดีมีบุญทั้งนี้มาดีและขยันด้วยและครบบัณฑิตนักปราชญ์มาด้วยมาเติมของใหม่อีกเล็กน้อยก็ได้แล้วต้นจ้ะดังนั้นชาตินี้ถ้าอยากสมหวังก็ต้องขยันและหมั่นสั่งสมบุญด้านปัญญาบารมีให้มากๆอธิษฐานจิตตอกย้ำทุกวันจ้ะลูกชายก็เล็ดนั่งสมาธิได้เห็นองค์พระโดยใช้เวลาไม่นานนักพระเขาสั่งสมบุญด้านการปฏิบัติธรรมข้ามชาติมาจ้ะ

แปดได้เสียชีวิตในวันนรกโดยมีอายุแค่เพียง30กว่าปีเพราะในอดีตได้เคยเป็นทหารได้ออกรบทำปาณาติบาตฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อมบ้างให้อดอาหารบ้างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจึงไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะลูกประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำสามตลบเพราะกรรมที่สั่งฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกเรือในสังคมเกษตรกรรมที่ได้ไปเกิดในยุคนั้นอีกทั้งบางครั้งก็ฆ่าเองด้วยมารวมส่งผลจ้ะรอดมาได้เพราะบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวจ้ะถ้าหากไม่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวก็มีสิทธิพิการหรือถึงตายได้จ้ะลูกปวดต้นคอรักษาไม่หายเพราะกรรมในอดีตชอบล่ามสัตว์ที่คอบ้างมันน่ารักดีอ่ะล่ามที่คอจูงมึงล่ามที่ขาบ้างเช่นสุนัขแมวอีกทั้งเอาวัวไปเทียมแอกเกวียนให้มันขนของหนักเกินบ้างบางทีก็ล่ามขามันจนมันพยายามดึงขาออกขาก็ไปคลูดกับเชือกมึงขามันก็บาดเจ็บวิบากกรรมดังกล่าวนะมาส่งผลจ้ะถูกผ่าตัดเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาออกเป็นเหตุให้ปวดขามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะกรรมที่ล่ามสัตว์ที่ขาส่วนที่คอก็ล่ามที่คอจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่แล้วที่บุญกุศลให้กับสัตว์ที่เราเคยไปล่วงเกินเขาไว้จ้ะชาตินี้ลูกมีคนที่คุ้นเคยรู้จักมักจะเป็นพระและแม่ชีจำนวนมากเพราะชาตินี้ลูกเป็นคนใจบุญอีกทั้งในอดีตก็เคยทำหน้าที่อุปถัมภ์ดูแลผู้มีศีลมีธรรมอยู่เสมอทำให้นิสัยและบุญนี้ติดข้ามชาติมาส่งผลจ้าลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังตนมาหลายชาติแล้วจึงรักและผูกพันกับหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

คนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786รวมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Good News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่148จากตอนที่แล้วมโหสถได้พรางหนทางตั้งแต่ประตูพระนครไปจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนของตนเพื่อป้องกันมิให้พราหมณ์เกวัฏสังเกตเห็นการจัดระเบียบภายในพระนครและภายในเรือนของตนเมื่อพราหมณ์เกวัฏได้เหยียบย่างเข้าสู่มิถิลานครได้เห็นหนทางที่ประดับตกแต่งไว้ดีแล้วจึงคิดว่าพระเจ้าวิเทหราชคงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับคณะของตนเป็นพิเศษจึงเดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยท่าทางอันพึงพายพากันถวายบังคมทูลเกล้าถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าวิเทหราชครั้นได้โอกาสเกวัฏจึงเริ่มกราบทูลถึงเหตุที่ตนมาสู่ราชสำนักว่าขอเดชะพระราชาของข้าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงมอบรัตนะนานาชนิดพร้อมทั้งนารีรัตนะอันสูงค่าคือพระราชกุมารีปัญจาลจันทีผู้ทรงงามพร้อมถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงหวังว่าพระองค์จะทรงยินดีและพอพระราชหฤทัยในมิตรไมตรีในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบบังคมทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นเกวัฏทราบพระประสงค์เช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพระองค์มาทูลเชิญเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปสู่ปัญจาลนครเพื่อกระทําพิธีอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาปัญจาลจันทีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสเป็นที่ยิ่งพระองค์เกือบจะทรงรับคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีแล้วในทันทีแต่ครั้นทรงดำริขึ้นได้ว่ามโหสถบัณฑิตนะควรจะได้ทราบเรื่องนี้ด้วยพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏว่าท่านเกวัฏดูเหมือนว่าท่านกับมโหสถเคยมีเรื่องกันมาในครั้งก่อนดังนั้นขอท่านจงนำข่าวมงคลนี้ไปแจ้งให้มโหสถทราบด้วยถ้าอย่างไรเนี่ยท่านก็จงปรับความเข้าใจกันซะก่อนเมื่อนั้นท่านจึงค่อยมาหาเราอีกครั้งหนึ่งพราหมณ์เกวัฏแม้จะไม่ยินดีที่จะไปพบมโหสถเท่าใดนั้นแต่ก็แซงกราบทูลเพื่อเอาใจพระเจ้าวิเทหราชว่าแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ตั้งใจมาแล้วแต่ต้นว่าหากมาครั้งนี้นะก็จะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนมโหสถสักหน่อยอย่างน้อยๆก็จะได้ลบล้างความหลังครั้งก่อนแล้วสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อให้มิถิลานครและปัญจาลนครเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวตราบนานเท่านานพระพุทธเจ้าค่ะเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วท่านอาจารย์พระองค์ตรัสชื่นชมจากนั้นพราหมณ์เกวัฏจึงกราบบังคมลาเพื่อเดินทางไปยังเรือนของมโหสถเพื่อแจ้งข่าวตามที่ตนรับปากไว้ฝ่ายมโหสถเมื่อรู้ว่าพราหมณ์เกวัฏกำลังจะมาหาตนจึงคิดว่าคนผ่านสันดานบาปอย่างเกวัฏไม่ควรที่เราจะสนทนาด้วยการเจรจากับคนหยาบช้าเช่นนี้จงอย่าได้มีแก่เราเลยคิดดังนี้แล้ว
มโหสถจึงได้ดื่มเนยสายแต่เช้าให้คนใช้ในเรือนเอามูลบัวสดมาละเลงจนทั่วเรือนแล้วให้เอาน้ำมันทาเสาเรือนทั้งหมดส่วนบริเวณห้องโถงที่จัดไว้ต้อนรับพราหมณ์เกวัฏก็เหลือไว้แต่เตียงผ้าใบเตียงหนึ่งสำหรับเป็นที่นอนของตนเท่านั้นไม่มีเตียงตั้งหรือที่นั่งที่พิงไว้เพื่อใครๆทั้งสิ้นเท่านั้นยังไม่พอแต่ละซุ้มประตูมโหสถยังได้วางยามเฝ้าประตูไว้ทั้ง7ชั้นพร้อมกับกำชับยามเฝ้าประตูเหล่านั้นให้ทราบวิธีที่จะปฏิบัติต่อพราหมณ์เกวัฏทันทีที่เหยียบย่างเข้ามาในเรือนซึ่งการต้อนรับในครั้งนี้นะจะทำให้แขกผู้มาเยือนเข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานพราหมณ์เกวัฏออกจากท้องพระโรงแล้วก็ตรงมายังเรือนของมโหสถเพียงลำพังในระหว่างทางเกวัฏไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นการจัดแจงบ้านเมืองตลอดจนการจัดระบบระเบียบภายในเรือนของมโหสถเลยเมื่อมาถึงประตูชั้นแรกเกวัฏก็เอ่ยถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถน่ะอยู่หรือไม่เราจะพบได้อย่างไรกันล่ะว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปแต่กลับถูกยามเฝ้าประตูกั้นไว้พลางกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ว่านี่อย่าส่งเสียงเอ็ดอึงไปถ้าท่านต้องการจะมาหาท่านผู้สำเร็จราชการก็จงมานิ่งๆวันนี้นะท่านบัณฑิตดื่มเนยสายอย่างแรงฉะนั้นท่านจะพูดเสียงดังไม่ได้เป็นอันขาดว่าแล้วก็ปล่อยให้เกวัฏผ่านเข้าไปเกวัฏจึงผ่านประตูชั้นแรกเข้าไปด้วยความผะอืดผะอมกระทั่งถึงประตูชั้นที่สองก็ถูกคนเฝ้าประตูกั้นทางไว้อีกแล้วถูกเตือนในทำนองเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ผ่านประตูชั้นแรกเข้ามาเกวัฏถูกยามเฝ้าประตูแต่ละชั้นสั่งกำชับอย่างนี้จนถึงประตูชั้นที่7ทำให้ชักจะเลือดขึ้นหน้าเมื่อผ่านซุ้มประตูชั้นสุดท้ายมาแล้วเกวัฏก็ตรงเข้าไปในห้องโถงเห็นมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนอยู่บนเตียงผ้าใบพยายามเหลียวมองหาที่นั่งสำหรับตนแต่ก็ไม่เห็นแม้ตั่งสักตัวเดียวในที่สุดจึงต้องยืนแซวอยู่ห่างๆมโหสถนอนนิ่งอยู่บนเตียงผ้าใบเหมือนคนป่วยพอเห็นเกวัฏเข้ามาใกล้ก็ขยับตัวเล็กน้อยทำทีจะทักทายปราศัยด้วยแต่ก็ถูกบริวารที่เฝ้าอยู่ห้ามว่าใต้เท้าโปรดจะพูดอะไรตอนนี้เลยขอรับเพราะท่านดื่มเนยสายอย่างแรงเข้าไปเนี่ยฉะนั้นขอท่านจงนอนพักซะจะดีกว่าเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ท่านจะต้องพูดคุยกับพราหมณ์เลวๆอย่างเกวัฏเนี่ยเกวัฏได้ฟังดังนั้นก็ข่มความโกรธไว้แล้วเดินเข้าไปหามโหสถใกล้ๆแต่จะนั่งก็ไม่ได้แม้แต่ที่จะยืนก็ยังไม่ได้รับความสะดวกได้แต่ยืนเก้ๆกังๆเหยียบมูลวัวสดๆอยู่ในที่นั้นโดยที่ไม่มีผู้ใดใส่ใจต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียวมิหนำซ้ำยังถูกบริวารของมโหสถยักคิ้วหลิวตาให้ด้วยความมันไส้บางคนก็ถลึงตาใส่เหมือนเย้ยหยันในทีบ้างก็แสดงอาการดูหมิ่นอย่างรุนแรงเงื้อมือยกกำปั้นขยับเท้าทำท่าจะเตะเกวัฏเห็นกิริยาอาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้ใจคิดว่าถ้าขืนตนยืนอยู่ในที่นี้ต่อไปคงจะไม่ปลอดภัยแน่จึงกล่าวกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพระเจ้าลาละเมื่อกล่าวจบ
บริวารที่เฝ้ามโหสถก็ตรงรีเข้าไปหาเกวัฏตวาดเสียงกล้าว่าเฮ้ยไอ้พราหมณ์แกอย่าเอ็ดไปถ้าขืนพูดอีกนี่พวกข้าจะบดกระดูกแกซะว่าแล้วก็ช่วยกันจับคอเกวัฏใส่ไปข้างหน้าตบหน้าทุบหลังโทษฐานละเมิดคำสั่งที่บอกให้เงียบแล้วไม่เงียบเกวัฏออกไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักไสไล่ส่งไปอย่างนั้นจนพ้นออกจากประตูเรือนเกวัฏทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็ไม่อาจตอบโต้อะไรได้ครั้นรอดพ้นจากปากราชสีมาได้เกวัฏก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงแนวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะกราบทูลถึงเรื่องราวทั้งหมดแก่พระเจ้าวิเทหราชอย่างไรโปรด

พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน30,000วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาบูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายพระป่าธรรมชัยคือพระป่าความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตาม

ายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห่วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัฏฐังสัสสามิตังปังสุกุลเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสุกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อ

่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดั่งครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการเจริญสมาธิภาวนาต้องทำทุกวันการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องหมั่นทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องกังวลอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาทำสมาธิไปอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมให้มันฟุ้งจะง่วงก็ต้องยอมบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินป่วยรัตนชาติและร่วมบุญพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกอย่างเนืองแน่นค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันมหากุศลอันยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาที่มีผู้มีบุญจากหลากหลายพื้นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพความปลื้มปิติล้นใจเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแสดงออกถึงความปลื้มล้นใจทุกแรงศรัทธาและทุกการร่วมบุญในครั้งนี้ล้วนเป็นรากฐานแห่งการสร้างพุทธสถานให้มั่นคงเพื่อเป็นแหล่งสั่งสมบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมงานทุกท่านนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์แห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีและแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงประธานพานบัวคณะที่1นำโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเหลืองรักลิขิตประธานพานบัวคณะที่2ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและผู้ถวายที่ดินกว่า86ไร่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีโดยกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเปี่ยมล้นจากความสุขจากการเป็นผู้ให้โดยมีผู้มีบุญได้ให้การต้อนรับอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการตลอดต่อเนื่องในการอัญเชิญผ้าไตรค่ะโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้นิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางใจเบาๆปล่อยวางทุกเรื่องราวต่างๆนำใจไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าต่อด้วยประธานเอกทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า
จากนั้นเป็นพิธี

าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญาสิริและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคุณแม่ปราณีโรจนสินวิไลและในโอกาสนี้ประธานเอกบุญพระป่าได้น้อมถวายพานดอกไม้ทยธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมรับค้อนมหามงคลจากท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ได้น้อมถวายทยธรรมพร้อมปัจจัยพระป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและรับค้อนมหามงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อประกอบพิธีทอดพระป่าเสร็จแล้วผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีโปยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากคณะพระสังฆาธิการ100วัดเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้อีกด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งน้อมใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นท่านประธานสงฆ์และพระมหาเถระได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ต่อด้วยประธานบุญพิธีก็ได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติส่วนคณะประธานรอง6คณะก็ได้ทำพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงท่านเจ้าภาพจำนวน27คณะก็ได้ร่วมโปรยรัตนชาติตามลำดับด้วยความประทับใจยังความปลื้มปิติสุขอิ่มเอมใจและอิ่มบุญกันทุกท่านค่ะในการนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญาสิริได้ประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพร้อมด้วยคณะประธานรองผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง4คณะโดยคณะที่1กัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเลืองรักลิขิตคณะที่2คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณี

0: มงคลอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะนอกจากนี้ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองได้กดปุ่มเทคอนกรีตพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะพระสังฆาธิการกว่า100รูปเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมใจตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันจึงนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขจากภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติทั้งนี้ประธานบุญพิธีและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและนำแผ่เมตตาซึ่งภาพบรรยากาศในครั้งนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจในพิธีเทปูนเสาเข็มเจาะที่แรกนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งค่ะ
1: เมื่อมาเห็นบรรยากาศของการที่สาธุชนมีจิตศรัทธาถวายพระป่านะครับทั้งผู้นำบุญที่มีทรัพย์สมบัติก็มาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์รวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสาธุชนแม้จะมีปัจจัยน้อยก็มาร่วมคนละเล็กละน้อยจนเกิดพื้นที่ที่เราสร้างเจดีย์การที่จะเกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดการสร้างเจดีย์ตรงนี้มันต้องเกิดจิตศรัทธาอย่างมากเพราะว่าถ้าใครได้มาเห็นครั้งแรกที่เนี่ยมันเป็นป่ามีเป็นลานหินก็ด้วยความศรัทธา1สมอง2มือความร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันบุกเบิกหักล้างถางพงจนกลายเป็นฐานรากเจดีย์ในวันนี้ถือว่าเป็นจิตศรัทธาแรงกล้าอย่างมากครับทุกคนก็คงจะมองเห็นว่าบุญในการสร้างเจดีย์เป็นบุญใหญ่ซึ่งผมเองและครอบครัวเนี่ยก็เห็นคุณค่าของตรงนั้นเพราะว่าเจดีย์ที่นี่สร้างได้โดยยากคําว่าโดยยากก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นผู้นำท้องถิ่นในตรงนี้ทราบเลยว่ากว่าจะขออนุญาตที่จะสร้างเจดีย์ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยากเย็นสันเข็นใช้เวลาหลายปีความยากคือความเยี่ยมคือความยอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็คิดว่าจะทำบุญเนี้ยแล้วก็สั่งสมบุญเนี้ยจนกว่าเจดีย์จะสำเร็จก็จะเป็นความปลื้มที่ว่าติดตัวไม่ใช่แค่ชาตินี้นะครับคิดว่าน่าจะข้ามภพข้ามชาติแล้วไปอีกหลายชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
2: ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสัมปรีเนี่ยคือตัวเองอ่ะมาเห็นตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีไฟฟ้าเลยอะค่ะตั้งแต่มีพระมาเฝ้าแผ่นดินนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆช่วยกันทำบุญช่วยกันสร้างมาเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งมาถึงตอกเสาเข็มต้นแรกขององค์พระเจดีย์เนี่ยค่ะเมื่อเสาเข็มต้นแรกได้ตอกแล้วเนี่ยความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มมากเลยเพราะว่ามันอากาศอ่ะฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกไม่ว่าแถมยังมีพระอาทิตย์ทรงกฎในขณะที่เราอัญเชิญพระป่าค่ะคือมันปลื้มมากเลยอ่ะแล้วพอมาถึงในสถานที่ที่กำลังจะตกก็ลมเย็นซึ่งพยากรณ์ว่าฝนตกแต่ว่าเราก็แคล้วคลาดอ่ะมันทำให้เห็นว่าความสำเร็จรออยู่แล้วอะค่ะทุกอย่างจะสำเร็จด้วยพวกเราช่วยกันก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาสารฝันของพวกเรานะคะให้สระบุรีมีองค์พระเจดีย์เวลาใครมาสระบุรีจะได้มาสักการะลอยพระพุทธบาทต่อด้วยองค์พระเจดีย์ของศูนย์สระบุรีนะคะ
3: ก็โครงการเจดีย์สร้างสันติภาพโลกนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับเจดีย์หลายๆองค์นะครับแล้วก็ในวันนี้ได้เดินทางมาร่วมพิธีนะครับกับงานของเจดีย์สันติภาพโลกของจังหวัดสระบุรีนะครับการที่จะสร้างเจดีย์ให้เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วมโนปณิธานหลวงพ่อก็คืออยากให้มีเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเนี่ยทุกๆจังหวัดเลยเพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนในการทำความดีแล้วก็ทำให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้นะครับแล้วก็เจดีย์องค์นี้มีความพิเศษก็คือจะมองทิศทางไหนก็เห็นเหมือนกันก็คือเห็นเป็นองพระเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อทุกคนที่ได้มาที่เจดีย์นี้ทุกคนที่ได้มีโอกาสสร้างก็จะเกิดความสุขในใจเกิดบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็สันติภาพที่จะเกิดขึ้นครับ
0: คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ากราบถวายสการะทำวัดพระมหาเถราจารย์เนื่อง

ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระราชภาวนาวชิราวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและคณะพระสังฆาธิการวัดพระธรรมกายได้เข้ากราบถวายสักการะการทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระสิทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและพระราชวชิรธรรมวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดนาคปรกในโอกาสนี้พระมหาเถรราจารย์แต่ละรูปได้เมตตาให้โอวาทและประทานพรแก่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยได้ชื่นชมในวัดปฏิบัติที่นอบน้อมรวมถึงความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร่วมมือกันส่งเสริมงานคณะสงฆ์การศึกษาพระปริยัติธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนตลอดพรรษานี้เพื่อสร้างความร่มเย็นและปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะสำหรับการกระทำสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงออกถึงคารวะธรรมขอขมาลาโทษตามพระธรรมวินัยและรับฟังพระโอวาทอันเป็นหลักธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดพรรษากาลค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายจัดค่ายวิสตาชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับค่ายวีสตาร์ชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์จาก15โรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน120คนโดยน้องๆได้รับการต้อนรับจากทีมพี่เลี้ยงอย่างดีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูพัทระธรรมานุยุตเจ้าคณะตำบลกุดบงเขต3เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาดเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนได้ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากนั้นเป็นกิจกรรมรับขวัญ น้องค่ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญโดยทีมพี่เลี้ยงร่วมผูกข้อมือต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นกันเองก่อนที่พระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เยาวชนนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิและออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นในภาคสายพระมหามนูนคุตตะธรรมโมพระอาจารย์จากศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จของการใช้ชีวิตและสร้างวัคซีนในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจก่อนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำส่วนในช่วงท้ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Walk Rally ซึ่งแต่ละฐานมุ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันและการเสริมสร้างภาวะผู้นำส่วนในภาคค่ำได้รับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life และความจริงของ

ชีวิตซึ่งช่วยให้เยาวชนได้ทบทวนคุณค่าของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมและในวันสุดท้ายของค่ายผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีขอขมาพระอาจารย์พิธีมอบประกาศนียบัตรและรับชม MV ประมวลภาพที่รวบรวมบรรยากาศและความทรงจำตลอดการเข้าค่ายซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบศีลธรรมระดับประเทศที่มีความพร้อมในการเผยแผ่ความดีไปสู่เพื่อนนักเรียนครอบครัวและชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชูลีหลีดมาโดนและกัลยาณมิตรมาริสาตาโพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาพร้อมคณะช้างแก้วเป็นประธานนำจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาประทีปโคมไฟและพระอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัทธมนบาสเกตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของการร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าและสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายแก่ชาวโลกสืบไปโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์พฤกษวรรณและกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และได้โอกาสนี้ท่าน

0: ธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโกในโอกาสต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานบุญพิธีถวายเทียนพรรษาได้แก่กัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟและกัลยาณมิตรจีราณีเทเลอร์ประธานถวายเทียนทองได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้ส่วนประธานถวายเทียนเงินคือกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัครพัก
1: สัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้ก็ได้มาเจอกันในช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากที่เข้าพรรษาไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระ8ค่ำเนาะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็คงจะปลื้มใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเปลี่ยนธรรม9ประโยคแล้วก็ถวายสังฆทาน 2,000 กว่าวัดโอ้วันปีนี้นะเราก็ได้เห็นเปลี่ยนธรรม9ประโยคนี่ได้กันมากทีเดียวนะมากมายแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้คณะสงฆ์หรือว่าภิกษุสามเณรผู้บวชมาแล้วตื่นตัวกลับมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีจารึกเอาไว้ในภาษาบาลีเมื่อเรายังปลื้มกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีมุทิตาสักการะปริยัติธรรม9ประโยคดังนั้นรายการทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของปริยัติธรรม9ประโยคนะก็วันนี้มีตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปริยัติธรรม9มาถวายหลวงพ่อนี่ท่านแยกย่อยเป็นตอนอีกนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเป็นตอนที่ยาวหน่อยนะตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท9มาถวายหลวงพ่อตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจนี่เราเข้าไปติดตามชมทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยเนาะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้

0: ำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากถาเรื่องกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่

0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกัน

0: จริงทบทวนจริงจะสอบได้ก็ให้มันรู้ไปในเมื่อเราจะต้องอ่านทบทวนทั้งทีกลายเป็นการทบทวนหลายๆรอบก่อนจะสอบปีนี้ดีกว่านะจ๊ะไม่ใช่กลายเป็นต้องไปนั่งอ่านทบทวนใหม่ในปีต่อๆไปปฏิบัติมาสอบไม่ผ่านจะอ่านทบทวนทั้งทีแล้วก็ต้องทบทวนอย่างมีศักดิ์ศรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสอบผ่านให้ได้ทั้งหมดอย่าไปแกล้งตกกันเลยแหมเห็นบอกอย่างนี้ว่าเรามีการทำหลักสูตรให้ทุกคนเริ่มต้นเรียนบาลีแบบง่ายๆเข้าใจได้เร็วใช้เวลาไม่มากแต่สอบผ่านได้จริงอย่างนี้ทุกคนเนี่ยว่าก็เรียนได้หมดเลยใช่ไหมเจ้าเนี่ยถ้าสอบก็ไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างอยู่ในธรรมดาที่เรียนทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องถือเป็นสักดาษในการทวงแชมป์คืนแล้วต้องเป็นแชมป์อย่างน้อย100 ปีเศษส่งสอบเท่าไหร่ก็ต้องได้ทั้งหมดส่งร้อยต้องได้ส่งพันต้องได้ส่งเท่าไหร่ยกชั้นไม่ให้เหลือค้างแม้แต่คนเดียวเลยอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาแล้วจ้าแล้วที่เหลือทำไมอ่ะเราถึงไม่เป็นมหากันทั้งวัดละจ๊ะวัดเราต้องได้ก้าวนอกก้าวในแล้วทำงานใหญ่ไปด้วยกันจ้าก้าวนอกก้าวในคืออะไรอ่ะ
1: ประโยชน์ก้าวข้างในก
0: ็รักสีฝนสี
1: นิพพาน
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแข่งกับเวลาและความแข็งแรงของครูใหญ่ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าขัดใจครูใหญ่ให้ใสเลยเอาว่าว่าไงก็ว่าตามกันนะไม่ต้องว่าขัดใจให้ใสๆหรอกนะว่าไงว่าตามกันก่อนไม่ว่าจะอยู่ในงานไหนก็สามารถจัดสรรเวลามาเรียนมาสอบได้ครูใหญ่เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจลูกๆทำได้ไม่ยากอากล่าวจริงของจริงครูคู่คนจริงนี่เนาะเนี่ยที่ต่างวัดทั้งพระในประสบริการเป็นมหากันทุกคนทั้งวัดเนี่ยเราก็จะเป็นวัดแรกตั้งแต่สร้างชาติเลยที่เป็นมหาทั้งวัด

มีจดหมายจากพระลูกชายซึ่งเป็นหนึ่งที่จะคว้าปะทอเก้ามาถวายเปิดรายการด้วยเอ๊ะเสียแชมป์ยังเคยได้แชมป์ยังเคยนะอ๋อแชมป์จนเคยอาแชมป์จนเคย

0: กราบครวะนมัสการอย่างสูงครับกระผมพระมหาอานวัตภูริวโรเป็นธรรมสามประโยครับบุญหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีวิสิทธธรรมสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกชวสครับนายกบุษย์จ้ะพอทอเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เก้าเหรออ๋อเริ่มต้นที่ปทสามก่อนหลวงพ่อครับเมื่อว่าของหลวงพ่อเรื่องทวงแชมป์บริออกมาก็เกิดกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกเอ้ยไปทั่วองค์กรแต่แรกสุดผมเองก็ยังไม่คิดจะสมัครจึงกระทั่งพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหรือชปส.ท่านสมัครเป็นรูปแรกเลยครับนี่รูปแรกแต่วันนี้ไม่เห็นอยู่ในห้องเลยแล้วท่านมาถามผม2วันติดว่า2วันติดกันเลยนะภูริสมัครเรียนบาลียังภูริตอบว่าไงไหนอยู่ไหนภูริ
1: ยังครับ
0: ยังครับจึงคิดในใจว่าถ้าถูกถามครั้งที่3คงไม่ควรแล้วจึงตัดสินใจสมัครในวันนั้นทันทีตั้งใจไว้เลยว่าอยากสอบให้ผ่านผมจึงมาคิดว่าเรากำลังจะเป็นพระมหาเถระแล้วแต่เรื่องปริยัติกลับหายไปจากชีวิตกำลังจะเป็นพระมหาเถระนะแต่เรื่องปริยัติกลับหายไปจากชีวิตตั้งแต่ภาษาแรกๆตั้งใจว่าปีนี้แหละจะได้รู้สักทีว่าภาษาบาลีคืออะไรและธรรมะที่พุทธเจ้าสอนมีอะไรบ้างต่อไปไม่ว่าใครมาถามเราเราจะได้ตอบได้อย่างอาถรรพ์ผมคิดว่าความเป็นพระมหาจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตสมณะของเราไปตลอดชีวิตสาธุจ้ะแล้วพ่อครับอุปสรรคใหญ่ของการเรียนพระบาลีคือความไม่เข้าใจเรื่องภาษาครับภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณที่ทรงคุณค่าเนาะภาษาที่สำคัญที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
0: ับ นี่สำคัญจ้ะใครเรียนก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญและมีดวงปัญญาทีเดียวแต่กลับเป็นภาษาใหม่สำหรับผมที่เรียนเข้าหัวได้แล้วเหลือแต่เมื่อไหร่จะเข้าใจก็อีกนิดเดียวจะหัวถึงใจอีกนิดเดียวแต่โชคดีที่ในชปส.มีพระมหาธีรพงษ์ฐานวิโรหรือพระมหาโอเลี้ยงมหาโอเลี้ยงอยู่เปล่าเจ้าปทเก้าไหนไม่อยู่เนาะผมก็ไปถามท่านแทบทุกวันเลยซึ่งท่านกรุณาหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เพื่อมาตอบคำถามผมเสมอจนผมเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากเป็นปทเก้าอย่างท่านบ้างครับนี่พระมหาธีรพงษ์ฐานวิโรพระมหาโอเลี้ยงปทเก้าถ้าเป็นต้นแบบผมอยากเป็นพระมหาปทเก้าครับนี่เนาะจะถืออ๋อนี่พระมหาโอเลี้ยงเนาะอีกจุดเปลี่ยนสำคัญคือการไปติวบาลีที่เวิร์นพีซตอนนั้นผมได้เจอวิชาแปลเป็นครั้งแรกวันแรกๆผมทำข้อสอบไม่ทันเลยสักข้อผมจึงคิดค้นวิธีท่องคำศัพท์เป็นตาราง

0: คำบาลีฟังหนึ่งคำแปลฝั่งหนึ่งแล้วกระดาษปิดฝึกท้ายศัพท์ซ้ำๆจนวันรุ่งขึ้นผมก็ทำข้อสอบได้สำเร็จครับผมยึดคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มตอนนั้นยังไม่มีพจนานุกรมออนไลน์บาลีที่ใช้งานง่ายผมยังใช้ความรู้และความเป็นครูที่มีอยู่ในทุกอนุของหัวใจเขียนแอปพลิเคชันกันไปเองชื่อ Fluidic ปัจจุบันกลายเป็นแอปพจนานุกรมบาลีไทยที่มีคนใช้มากที่สุดทั้งใน App Store และ Play Store ไม่รู้จักเลย ยิ่งผมเรียนวิชาแปลลึกขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าต้องรู้จักนำไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้จริงและต้องจดจำศัพท์อีกมหาศาลผมจึงทำแอปฝึกจำศัพท์แบบ Flash Card ชื่อ Fully Flat เพื่อรวบรวมคำศัพท์แต่ละเรื่องแต่ละบทแต่ละเก่งคืออะไรแต่ละเก่งอ่ะ
1: เก่งข้อสอบครับหลวง
0: พ่อไว้พร้อมคำแปลพร้อมจำแบ่งผังสรุปย่อวิชาไวยากรณ์จะได้จดจำได้ง่ายขึ้นและยังเปิดติวสอนวิชาแปลที่ชปส.ซึ่งมีทั้งคนในและนอกสำนักมาเรียนด้วยยิ่งสอนก็ยิ่งจำนานมากขึ้นครับแต่ก็นั่งไว้หน้าชื่อเลยครับปีแรกที่ผมสอบปท.12ผมกลับสอบผ่านไวยากรณ์แต่กลับมาตกวิชาแปลวิโทวิทังเอ้ยนี่ก็สอบได้หมดใจผมหล่นไปถึงตา
2: ต
0: ุ่มจนตาตื่นเลยครับตอนนั้นไม่ต้องพึ่งกาแฟเลยแค่ผลสอบออกมาอย่างเดียวผมก็กินนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเรียนหนังสือแล้วสอบเกือบผ่านเนาะสอบตกคือนั้นแต่คิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราถึงสอบตกเราก็ทำได้นี่นะคิดว่าทำได้แต่ทำไมจึงไม่ได้แต่ผมก็ไม่ท้อแท้ท้อเทียมช่วงสั้นแต่ครับรู้สึกท้าทายครับเพราะวันรุ่งขึ้นผมก็ลุกขึ้นเปิดติวต่อทันทีเริ่มทบทวนกันใหม่ให้ชวนทั้งพระทั้งโยมมาติวกันจนล้นห้องเลยโอ้โหล้นห้องเลยโอ้โหแต่ก็ยังอยู่ในห้องฝึกวิทยายุทธเพื่อทวงแชมป์คืนนี่เนาะแล้วฟังเพลงก่อนดีกว่า

0: วิชาที่ตกตรงกับวันที่22เมษายนพอดีผมจึงอธิษฐานขอให้สอบผ่านเป็นของขวัญถวายหลวงพ่ออ๋อมีเหตุผลเนาะวันนั้นแม้ข้อสอบจะไม่ตรงกับที่ผมอ่านมาเลยแต่ตรงกับวิธีการวิทยายุทธ์ที่ฝึกมาก็ได้ผมเขียนคำตอบได้จนจบและในที่สุดผมผ่านการสอบหรือผมสอบผ่าน
1: สอบผ่าน
0: สอบผ่านจริงๆครับนี่จากประสบการณ์ขณะผมยังทำเว็บไซต์บาลีทันเดอร์มันแปลว่าอะไรนะ
2: สายฟ้าครับ
0: บาลี
1: สายฟ
0: ้
1: า
0: สายฟ้าเพื่อบอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าถ้าจะเรียนบาลีต้องเรียนอะไรบ้างเรียนเป็นขั้นตอนไหมเหมือนแผนที่การศึกษาที่ระบุให้ถูกทิศส่งให้ชีวิตนักเรียนบาลีไปถูกทางคมๆไปก่อนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเรียนบาลีใหม่ๆไม่ต้องรู้สึกเคว้งคว้างมันอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแบบที่ผมเคยเป็นนะครับเห็นแล้วก็เคว้งคว้างแล้วบาลีทันเดอร์คือการนำเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบาลีช่วยให้การเรียนสนุกและมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วจากนั้นในการเรียนบาลีก็จะเกิดขึ้นตามมาเองครับ

0: ใครที่คิดว่าการเรียนบาลียากลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูสิครับเราจะรู้ว่าบาลีก็เรียนให้สนุกได้เหมือนกันนะครับนี่พอปีต่อมาผมเริ่มเรียนประโยค3ผมตั้งใจว่าจะไม่ประมาทอีกลุยเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนจนสามารถสอบผ่านได้ในรอบเดียวโดยไม่ต้องสอบซ่อมนี่โยมแม่ดีใจมาร่วมพิธีมุทิตาในวันในความสำเร็จครับความสำเร็จอาจไม่ได้มาถึงคนที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่มักมาถึงคนที่ไม่หยุดพยายามครับโอ้คมกิติศักดิ์กิติศัพท์ดังไปถึงโยมแม่เลยเนอะโอ้ท่านมาแสดงความยินดีนะหลวงพ่อครับผมพบความอัศจรรย์ของภาษาบาลีทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมบาลีจึงเป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาเจ้าไว้ได้จนถึงปัจจุบันนั่นสิครูผู้ใหญ่ก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวที่ท่านจะเฉลยว่าไงเนาะเพราะบาลีเป็นภาษาที่ปลุกคนที่หลับไหลด้วยอวิชชา
1: โ
0: อ้คมให้ตื่นขึ้นในการสอนของพระสัมมา
1: สัม
0: พุทธโอ้คมน่ะและภาษาบาลีมีความรัดกุมและผูกโยงกันโอ้ยังกระเข็มขัดเนาะยังเป็นระบบมากทุกคำในประโยคทั้งประธานกริยาคำขยายล้วนต้องมีวิพัฒน์เชื่อมโยงกันหมดหากเขียนผิดแม้เพียงคำเดียวคนที่รู้ไวยากรณ์ก็จะจับได้ทันทีเหมือนกับการเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ที่พลาดนิดเดียวผลก็จะเออร์เลอร
1: ์
0: ผิดพลาดทันทีภาษาบาลีจึงเปรียบเสมือนภาษาที่ปิดผนึกคำสอนของภาษา

ด้วยความเข้าใจนี้ผมจึงพัฒนา AI ที่เก่งบาลีให้เป็นเสมือน AI ประโยค9เพื่อช่วยการเรียนบาลีในตอนนี้ผมมาช่วยรับบุญเป็นครูพิเศษสอนบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ทำเครื่องมือสื่อการสอนต่างๆทำให้เรียนบาลีเข้าใจง่ายขึ้นโอ้ดีจังสอบผ่านง่ายขึ้นไปลูกพระลูกในบาสุวสิกายของหลวงพ่อสอบผ่านกันทุกรูปทุกคนให้ได้ครับโอ้ดีจังดีจังดีจังสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดท้ายผมจะก้าวเข้าสู่เส้นทางพระบาลีจนถึงวันนี้พระบาลีไม่ได้ให้เพียงความรู้แต่ท้ายผมได้พัฒนาตัวเองและพบกับงานบุญที่อยากทำไปตลอดชีวิตและอยากขอบพระคุณโยมแม่ของผมที่เชื่อมั่นและให้กำลังใจมาตลอดคอยทั้งซัพพอร์ตและซัพพุตโอ้โอ้สุดยอดมาให้ตลอดเลยโยมแม่อยากเห็นผมเป็นพระมหาจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้ายผมไม่ยอมแพ้ครับเพราะซัพจะผุดครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผมตั้งใจที่จะทุ่มเททำหน้าที่เต็มที่ให้ดีกว่าดีที่สุดไปช่วยหมู่คณะนำแชมป์บาลีมาถวายหลวงพ่ออย่างน้อยสักร้อยพิเศษให้ได้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมรับหลวงพ่อที่สุดเลยครับโอมเพียงจงสอบได้จงสอบได้จงสอบได้

0: 命。
1: จบองค์แรกแล้วนะต่อมาเป็นองค์ที่สองกระผมพระชราสัยนันทิโยฉันประโยค 1-2 รับบุญรองผู้อำนวยการสำนักจัตตาภิบาลครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์ไหนอ๋อองค์นี้นะ

หลวงพ่อครับสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจมาเรียนบาลีคือโอวาทหลวงพ่อพอได้ยินนั้นความรู้สึกในใจเหมือนม้าศึกที่คึกคักเมื่อได้ยินเสียงแม่ทัพลั่นกรองรบก็พร้อมออกลุยในใจลึกผมเองก็อยากศึกษาพระบาลีมานานแล้ว

แต่อาจจะอยู่ในใจลึกไปหน่อยเพราะด้วยภารกิจที่มอบหมายจากบุคคลนั้นก็สำคัญผมจึงให้การเรียนบาลีอยู่ในระดับรองมาตลอดแต่เพราะว่าหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผมหันมาปรับวิถีชีวิตที่นอกจากมุ่งภารกิจงานบุญให้สำเร็จแล้วก็มาเพิ่มเส้นทางพระบารมีอย่างจริงจังอีกด้วยครับ

0: ให้ลงตัวเราช่วงสอบตรงกับช่วงที่ผมต้องดูแลอาสาสมัครธรรมยาตราตลอดทั้งเดือนมกราคมพอมาถึงช่วงสอบซ่อมก็ไปตรงกับเดือนเมษายนอีกซึ่งมีบุญใหญ่สุดคือการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดอีกทั้งผมยังรับบุญเป็นหัวหน้าโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงอีกตอนนั้นผมได้แต่นึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่ายากพอสู้ถ้าสู้ก็ไม่ยากแล้วก็เลยพบว่าความยากของมารียากอยู่ที่เดียวคือที่ความคิดของเราเองเป็นไงจ๊ะความคิดของเราคิดว่ามันยาก
1: คิดว่ายากครับ
0: มันก็ยาก
1: ครับก็ยาก

คือไปอุ่นเครื่องก่อนเพื่อซึมซับบรรยากาศเฉยๆไม่ได้สอบจริงจังมีเหตุผลเนาะคราวที่พอเห็นเขาสอบจริงผมต้องย้อนถามตัวเองว่าที่เรามานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่เพราะทั้งปีผมอ่านแต่เก่งข้อสอบว่าจะต้องออกงั้นงี้งั้นแต่พอหลุดเก่งใจก็เลยหลุดกรอบเจ็งเก่งตอนสอบทุกรอบเลยสอบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แปลหลายครั้งเนาะ

รู้หลักการบริหารเวลามากขึ้นจึงจะวินัยตัวเองเป็นกิจวัตรแบบครบวงจรคือเช้ามืดนั่งสมาธิอ่ะถูกต้องอย่างดีมากเลยและอ่านบาลีช่วงสายอ่านบาลีช่วงบ่ายประชุมงานทำภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายช่วงเย็นออกกำลังกายรักษาสุขภาพช่วงการวางแผนงานวันถัดไปและอ่านบาลีอีกรอบโอ้โหนี่ก็สัญญาณปท.9แล้วเนี่ยโอ้พอชีวิตแต่ละวันลงตัวก็คือลงกลางพอลงตัวแล้วเนาะครบทั้งนั่งธรรมะอ่านพระบาลีและรับงานบุญก็ไม่ต้องเครียดเรียนบาลีอย่างมีความสุขครบทั้งปริยัติปฏิบัติและภารกิจองค์กรครับการเรียนบาลีทำให้ผมมีวินัยและมีสัจจะกับตัวเองมากเอ๊ะนี่เหมาะสำหรับเป็นครูเนาะโอ้บรรยายได้ดีดีทุกครั้งที่อ่านบาลีใจผมสงบนิ่งและปลื้มเมื่อคืนฝันเกี่ยวกับบาลีที่อ่านโอ้โหดีจังเลยนี่ถ่ายทอดประสบการณ์ทุกขั้นตอนเลยแถมตื่นมายังจำได้โอ้โหสุดยอดทำให้รู้สึกว่าทุกวันที่ผ่านไปมันมีคุณค่ามีความหมายของการบวชมาสร้างบารมีอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้สมควรได้ปท.9เนี่ยนั่งเทศเพื่อให้ทำนั่งวางแผนงานเพื่อให้พร้อมนั่งติวพระบาลีเพื่อให้คล่องเพื่อแตกฉานและลึกซึ้งในพระธรรมครับโอ้มีเหตุผลทุกภารกิจเลยเนี่ยผมไม่ก่อนสำคัญการปฏิบัติธรรมควบคู่การเรียนพระบาลีครับพระบาลีก็ต้องแปลด้วยดวงปัญญาจึงจะเข้าใจแต่ธรรมะภายในต้องแปลด้วยใจที่หยุดนิ่งครับโอ้คมคมคมคม

ไหนองค์ไหนจะคู่กันเลยเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อแต่ว่าทวงแชมป์บาลีแต่ผมกลับมาเรียนบาลีอย่างจริงจังผมจะตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบทำทุกภารกิจให้ดีที่สุดโอ้ดีจังจะตั้งใจศึกษาพระบาลีทุกวันจะนำความสำเร็จในการสอบผ่านมาถวายหลวงพ่อให้ได้ในปีต่อๆไปครับโอ้สาธุรักหลวงพ่อที่สุดครับโอ้ล้นใจนะ

ก็นะบรรยากาศการเรียนพระบาลีของเรากำลังคึกคักกันไปทั้งองค์กรก็คงจะขยายกันไปทั้งโลกนะพระเถระในการก่อนท่านเก่งมากเลยนะถ้าไปดูประวัติของแต่ละองค์แต่ละท่านโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือเนี่ยมีบางยุคบางช่วงท่านเขียนตำรับตำราออกมาปัจจุบันนี้ยังมาเป็นหลักสูตรของการเรียนพระบาลีของปริยัติธรรมสี่ประโยคนะคือเก่งมากแล้วก็นี่ขนาดวันยุคนั้นเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ค่อยมีนะอาศัยความทรงจำแล้วก็อาศัยความเพียรแต่ก็มีความชำนาญการปัจจุบันนี้ตามที่เราได้ฟังไปนี่โอ้โหมันมีทั้งแอปมันมีทั้งเว็บไซต์มีอะไรก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำให้นักศึกษาพระบาลีสะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นก็คาดว่านะปีนี้เราก็คงจะได้แชมป์นะนี่ก็เป็นเรื่องของพระบาลีเอาละวันนี้เราคงมาพูดถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันนี้คือวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569เนี่ยทุกวันที่6ของสิงหาคมของทุกๆปีก็ไปเรียกว่าเป็นวันสมาธิโลกเราเลยตั้งชื่อวันนี้ว่าหัวข้อในการบรรยายวันนี้ว่าวันสมาธิโลกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันสมาธิโลกถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือเรียกว่ายพสลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531โดยกำหนดให้เป็นวันที่6สิงหาคมของทุกปีเนื่องจากวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2488เกิดเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึง 200,000 คนเป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดของมวลมนุษยชาติเท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์โอ้โห

มนุษย์นี่มันโหดร้ายเหมือนกันเนาะโอ้ฆ่ากันทีตายที200,000นะโอ้โหเข็นฆ่ากันทั้งที่บางทีไอ้คนที่ตายนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะกำลังหลับสบายอกสบายใจอยู่ก็ปึ๊บไปเลยดังนั้นนี่ไอ้สิ่งที่จะทำลายล้างโลกมากที่สุดก็คงไม่พ้นจากเงื้อมมือหรือจิตใจของมนุษย์นี่แหละท่านบอกว่ามนุษย์นี่มันเป็นถ้าทำความดีก็ดีเลิศประเสริฐจนกระทั่งสามารถหมดอาสวะกิเลสห่อเดินอากาศได้แต่ถ้าเลวซามแล้วก็โอ้โหลงไปนู่นเลยนะโลกันตริกันนรกอเวจีมหานรกนั้นคือมันเหมือนเป็นดินแดนที่เราจะมันจะไปสุดทางใดทางหนึ่งก็ได้อย่างนี้เนี่ยคิดได้โอ้โหฆ่ากันทีเนี่ย200,000 กว่าคนในคราวเดียวทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจกับชาวโลกได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาชนประชาคมโลกนั่นคือองค์การสหประชาชาติโดยในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิทั้งนี้เพราะการทำสมาธิแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นของสากลที่สาธารณชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นการปฏิบัติสมาธิมันเป็นเรื่องของสภาวะใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆนะผู้คนที่มีกายมีใจก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้ไม่ได้ขัดแย้งกับคำสอนใดๆดังนั้นจึงกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกหันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงและรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาใช้ความมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติอันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกสืบไปนี่ก็คือประวัติความเป็นมาความเป็นไปของวันสมาธิโลกโดยกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเพราะว่าเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนไม่สงบทุกคนมีแต่จิตใจเร่าร้อนแข่งแย่งเข็นฆ่าอาฆาตมัดร้ายกันเนี่ยโลกมันก็ไม่มีความสงบสุขนะมันจะกลายเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอามือหรือว่าใครใหญ่ก็ทำลายตัวเล็กอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นปัญหากันแต่ถ้าหากว่าทุกคนจิตสงบใจสงบย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์การมาอาศัยโลกใบนี้ทำยังไงถึงจะช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ดูแลรักษาสังคมของมนุษย์มวลมนุษยชาติเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขกันสืบไปก็เลยกำหนดเกิดขึ้นของวันสมาธิโลกก็คือตรงกับวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยวันนี้ก็คือวันสมาธิโลกด้วยนะดังนั้นนักเรียนก็จะลืมนั่งสมาธิกันนะพอฟังเสร็จแล้วก็ใครยังไม่ได้นั่งก็นั่งนะคราวนี้พอพูดถึงวันสมาธิโลกเนี่ยก็เลยได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมัจจุฬาอังคุตระนิกายจตุกนิบาตเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาที่จริงเคยได้นำเอามาขยายความไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ละเอียดวันนี้ก็จะลงรายละเอียดให้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรบางทีเวลาเราไปศึกษาฟังข้อมูลกับพวกนักพูดนักบรรยายจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆนี่นะที่เขามาบรรยายธรรมะบางทีก็ต้องศึกษาค้นไปถึงต้นตอของพระไตรปิฎกแล้วก็ไปดูจุดกำเนิดของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่บางคนพอศึกษาไปศึกษามาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิเฉยก็มีนะแปลกดีเหมือนกันบางพวกก็พอศึกษาไปศึกษามาก็บอกว่าเนี่ยสมาธิไม่มีในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นเนี่ยนักเรียนองค์ความรู้
สำคัญนะเราจะไปฟังเราไปจำอะไรที่มันผิดๆมาเยอะและประเภทนี้มันก็พูดมันไม่รับผิดชอบอะไรนะมันก็เป็นการพูดไปแล้วก็ใครจะฟังใครจะเชื่อก็แล้วแต่อะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มีความรับผิดชอบดังนั้นถึงบอกไงเราไปเรียนบาลีเราก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นขั้วไปดูต้นฉบับของภาษาบาลีด้วยแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจอย่างเนี้ยเห็นไหมว่าไอ้สมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องของสมาธิภาวนาเนี่ยท่านก็แปลทับศัพท์เลยสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาซึ่งในเนื้อหาตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้สมาธิภาวนา4ประการอะไรบ้างคือ1สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคือเรามักจะได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรหรือในข้อความในพระไตรปิฎกหลายๆจุดหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์แม้ในอริยสัจ4เห็นไหมเราก็จะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มาก่อนเลยนะแล้วก็จะไปฟังในบทสวดมนต์ธรรมชาตินะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนะโสกะปริเทวะคือทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานความทุกข์หมดเลยเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความล่ำพิไรลำพันไม่ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่ถูกที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์คือชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานความทุกข์แต่ว่าในสมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพระองค์บอกเลยเนี่ยสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันยังไงเรามีทางออกแล้วเราไม่ต้องไปทุกข์ทรมานแล้วเราอยากมีความสุขในปัจจุบันก็คือทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากนะก็คือนั่งปฏิบัติคือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาคือมันต้องอยู่ที่ว่าใจของเราสงบนิ่งไหมถ้าใจของเราสงบนิ่งมีความสุขอยู่ภายในคือความสุขมันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็เรียกว่าความสุขที่อิงอามิตรคือหมายถึงอิงกับสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกเหมือนเราได้ข้อมือถือใหม่เราได้กินอาหารอร่อยอร่อยเราได้นอนที่นอนนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันใช้คำว่ามีความสุขเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่านิรามิสุขคือไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ภายนอกเลยแม้จะนั่งอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำในบนโขดหินบนที่นั่งอะไรอาจจะไม่นุ่มไม่นวลแต่จะมีความสุขภายในนี่เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขภายในตรงนี้ข้อที่หนึ่งนี่นะพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราเจริญทำสมาธิภาวนาให้มากเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างที่ข้อที่สองสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะคือสามารถจะไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมภายในอาจจะระลึกชาติได้รู้วาระจิตหรือมีอภิญญาจิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะจากการเจริญสมาธิทำให้มากแต่ตรงนี้มันเป็นผลจากการทำสมาธิแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุว่าเราจะต้องไปมุ่งเน้นว่าจะต้องได้ตอนวันนั้นได้วันนี้คือมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้แล้วนะไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปุ๊บแล้วโอ้ข้าพเจ้าเห็นจริงนี่มันก็ยังไม่ทันคือบางทีมันเกิดจากความนึกคิดจินตนาการนะก็ต้องไปแยกให้ออกมันต้องผ่านการจะได้ญาณทัศนะเนี่ยมันต้องเจริญธรรมจนกระทั่งไปเห็นจุดที่มันเห็นได้นู่นนะมันต้องไปผ่านเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องอะไรพวกนั้นส่วนว่าการได้ญาณทัศนะที่ไปเห็นในสภาวะธรรมภายในเห็นดวงเห็นกายเห็นอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นญาณทัศนะอีกแบบนึงแต่ญาณทัศนะที่จะไป
เป็นขั้นอภิญญาเนี่ยมันก็ต้องอีกระดับหนึ่งนะ

นักเรียนไม่ใช่หลับตาปุ๊บโอ้อาจารย์ผมเห็น3ตัวแล้วนึงก็เกินไปโดนกินทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมั้งนะหรือบางทีนั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเห็นผีมานั่งขอส่วนบุญเพียบเลยอะไรเงี้ยแต่เย็นนะญาณทัศนะมันจะเกิดขึ้นก็จะไปถึงขั้นเจริญให้มากไปอีกระดับหนึ่งแล้ว3 สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะดังนั้นใครขี้หลงขี้ลืมนะเดี๋ยววางอะไรไว้ก็หลงลืมวางแว่นไว้เอาหาไปหามายังหาไม่เจอมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแปลกเนาะบางคนตามหาแว่นเนี่ยหากันบ่อยมากเลยนะบางทีโทรมาถามหลวงพี่เห็นแว่นโยมไหมเอ้าโยมใส่อยู่กับตาไหมตามาจะไม่เห็นได้ยังไงแว่นอย่างหนึ่งรองเท้าอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ถามอีกแล้วรองเท้าหายไปไหนถอดไว้ตรงนี้นี่เอ้าที่ไหนได้ตนเองไปถอดไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็บ่นว่าหายหายโอ้ทำไมมาวัดรองเท้าหายทุกทีเลยไม่หายได้หนึ่งหลวงพี่เก็บไว้เข่งหนึ่งแล้วนี่ยังไม่มาเอาเลยมันแบบนั้นจริงๆนะคือไปถอดไว้อีกประตูหนึ่งแล้วไปหาอีกประตูหนึ่งพอหาไม่เจอก็คิดว่ามันหายอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นใครที่รู้สึกหลงๆลืมๆสติธรรมชัญญะไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นก็บอกว่าให้เจริญนะสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากคำว่าเจริญทำให้มากก็คือทำบ่อยๆทำเนืองๆคือนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาแล้วคือใจร้อนไงโอ้นั่งหลับตาปุ๊บจะให้เห็นจะให้บรรลุกันเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเพิ่งนั่งไป5นาทีเขานั่งมา5ปีเขายังไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยคือใจร้อนเขาเรียกว่าด่วนอยากเห็นเร็วๆทำเร็วๆคือเราไปคิดความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญเนี่ยทำให้มากก็หมายถึงฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราดูที่ว่ากว่าที่นักกีฬาที่เขาจะเป็นแชมป์โลกได้นี่นะนักวิ่งเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งวันเดียวแล้วชนะเลยนะโอ้โหเขาวิ่งบางคนวิ่งตั้งแต่เด็กจนแก่นะโอ้กว่าจะได้เป็นแชมป์หรือบางคนวิ่งจนวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกิโลวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งวนรอบสนามอยู่นั่นแหละวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งวิ่งจนขาเป็นเหล็กกันกว่าจะเป็นนักวิ่งระดับโลกได้นักฟุตบอลนี่โอ้บางคนโอ้ตื่นขึ้นมาก็กอดฟุตบอลบางทีกอดฟุตบอลนอนตื่นอยู่กับฟุตบอลเดินไปไหนก็ฟุตบอลติดกับเท้าไปนั่งเคลียร์ไปเล่นไปกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกกันได้นะเขาต้องทำกันไม่รู้วันละกี่ชั่วโมงบางคนเป็นติดชั่วโมงนะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกว่าจะฝึกกว่าจะชำนาญได้กว่าจะเป็นแชมป์โลกเห็นไหมนักมวยดูกว่าจะเป็นแชมป์โลกได้แต่กระสอบทรายคนขาด้านน่ะนะต่อยกันจนมือด้านเห็นไหมดังนั้นกว่าเขาจะได้อาชีพที่เขาเก่งเขาชำนาญต้องฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกอันนี้สมาธิสัมมนาก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของสภาวะใจที่เราไม่สามารถที่จะไปจับต้องดึงออกมาเหมือนสิ่งวัตถุภายนอกได้ดังนั้นมันก็ต้องฝึกเพราะเราจะไม่มีบุญบารมีขนาดที่ว่านั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเหาะได้เลยนี่เราดูบรมศาสดาของเราสร้างบารมี20ประสงค์ไกลกับแสนมหากรรมนะยังต้องไปนั่งทรมานอยู่ถึง6ปีนะโอ้โหจนเห็นแต่ซี่โครงนะฝึกขนาดนั้นดังนั้นโอ้ยเราเพิ่งนั่ง5นาที6นาทีโอ้ไม่เห็นอะไรเลยใจเย็นใจเย็นเย็นจะใจร้อนนั่งมันสู้กันไปฝึกกันไปทำกันไปท่านนึกบอกว่าไอ้คำว่าที่บุคคลเจริญให้มากทำมากคืออย่าขี้เกียจนะตีความหมายเข้าใจชัดๆอย่าขี้เกียจฝึกอย่าขี้เกียจนั่งอย่าขี้เกียจทำนะคือไอ้การทำสมาธิภาวนาหรือเจริญทำสมาเจริญให้มากทำให้มากเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้ทำภารกิจอะไรที่นั่งรถไปนั่งรถนั่งเรือก็สามารถทำสมาธิได้เพราะสมาธิมันอยู่ที่สภาวะใจที่สงบนิ่งนะดังนั้นนี่ท่านถึงบอกว่าทำให้มากเจริญให้มากนี่ไงนั้นข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้ได้สติสัมปชัญญะข้อที่4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอันนี้เป็นเครื่องชัดเจนว่าการจะสิ้นอาสวะก็ต้องผ่านสมาธิภาวนาดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านบางทีพอศึกษาไปถึงจุดหนึ่งกับปฏิเสธเรื่องสมาธิภาวนาแล้วบอกว่า

สมาธิภาวนาไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้เอ้าเป็นอย่างนั้นไปแท้ที่จริงเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในส่วนของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมมันจะต้องจิตมันต้องสงบก่อนพอสงบแล้วมันถึงจะเข้าสู่ทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8รวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีจึงจะเห็นทางสายกลางต้องผ่านมรรคมีองค์8เห็นทางสายกลางเห็นทางสายกลางแล้วจึงจะไปพิจารณาอริยสัจ4เมื่อพิจารณาอริยสัจ4จึงจะสามารถกำจัดกิเลสได้เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงนั่นไงมันต้องมีขั้นตอนของมันอย่างนั้นคือจิตไม่ต้องสงบไปก่อนอยู่ๆคุณจะไปนั่งนึกคิดจินตนาการแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าหมดกิเลสแล้วมันไม่ใช่โอ้ดังนั้นอรหันต์เต็มเมืองเลยดิไม่ใช่วันดีคืนดีหลวงพี่รู้ไหมโยมนี่ระดับโสดาบันนะเอ้าเหรอโยมเป็นตอนไหนเป็นเมื่อกี้นี่คิดเอามันไม่ใช่เรื่องการนึกคิดจินตนาการนะมันต้องเล่นมันต้องไปเห็นนะก็คือญาณทัศนะมันต้องไปเห็นก่อนว่ากิเลสเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนกำจัดยังไงและวิธีการจัดกำจัดอย่างไรนี่มันต้องมีขั้นมีตอนดังนั้นถึงบอกโอ้โหพอมาศึกษาคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนมันชัดเจนมากพอเราได้อ่านพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็มาดูจากคำสอนของมหาปูชนียาจารย์โอ้โหอันนี้มันอัศจรรย์จริงๆดังนั้นสมาธิภาวนา4ประการนี้นะทบทวนนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ3สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนั่นก็คือจะได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้คราวนี้ท่านก็ขยายความในแต่ละส่วนสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลกรรมอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นี่ก็เรียกเป็นองค์ฌานนะปฐมฌานนะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานเนี่ยเห็นไหมมันต้องไปผ่านขั้นตอนมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นนี่ไงมันก็ต้องจิตมันรวมเพราะจิตมันรวมปุ๊บมันก็ผุดขึ้นถ้าพวกเราก็บอกว่าผุดขึ้นมาทีละดวงขึ้นมาทีละองค์นั่นไงขุดจะเป็นองค์พระผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์นี่ไงไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี่เห็นไหมท่านก็จะมาบอกอีกว่าเนี่ยพอมันไม่มีวิตกวิจารวิตกคือความตรึกวิจารความตรองคือพอไปถึงจุดในฌานเนี้ยมันก็ไม่มีวิตกวิจารคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปตรึกไม่ต้องไปตรองอะไรแล้วนิ่งอย่างเดียวพอนิ่งปุ๊บก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยปีติและสุขเกิดขึ้นถึงบอกไงว่ายิ่งนั่งยิ่งมีความสุขจิตยิ่งสงบยิ่งมีความสุขมันสุขเกิดขึ้นอยู่ภายในตรงนี้เป็นเรื่องของสภาวะธรรมภายในนะนักเรียนนี่ท่านบอกมีความผ่องใสภายในอันนี้บอกไว้ชัดเจนเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะบรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริบูรณ์เพราะอุเบกขาอยู่บุคคลเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันซึ่งจริงๆคำว่าอุเบกขาตรงนี้นะ เรามักจะแปลกันว่าอุเบกขาแปลว่าวางเฉยแต่แท้ที่จริงนะถ้าไปดูรากศัพท์ของพระบาลีอุเบกขามันไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างเดียวนะนักเรียนนะเนี่ยตัวนี้มันจะแปลว่าเข้าไปดูเข้าไปเพ่งก็ได้ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงบอกเราว่าให้มองหรือหลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าให้มองนิ่งๆตรงกลางแล้วก็จะเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นต้องผ่านทีละดวงทีละกายเข้าไปนั่นแหละคืออุเบกขาตรงนี้มันแปลว่ามองเข้าไปหรือว่าเข้าไปก็ได้เพ่งเข้าไปก็ได้นะแต่จริงๆมันมีความหมายในการขยายความเดี๋ยวมีเวลาจะเอามาขยายความให้ดูว่า

แท้ภาคของการปฏิบัติถ้าเทียบอุเบกขาตรงนี้ก็คือมันจะเข้ากลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีมนสิการถึงอาโลกสัญญานี่ความกำหนดหมายในแสงสว่างที่เรานึกถึงดวงใสๆดวงสว่างสว่างนี่คือเรียกว่าอาโลกสัญญานะหรือว่าเห็นความสว่างทั้งพวกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็โอ้เนี่ยไปยึดไปติดนะดวงแก้วนิมิตนู่นว่ากันไปเรื่อยนะคือถึงบอกดีแล้วที่พวกเราต้องมีโอกาสไปเรียนพระบาลีจะได้ย้อนกลับไปดูต้นฉบับไปต้นขั้วของพระไตรปิฎกนะบอกว่ากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานที่วาสัญญาความกำหนดหมายกลางวันคือพอไปเห็นความสว่างถ้านักปฏิบัติพอปฏิบัติไปถึงจุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาจะเห็นความสว่างบางทีเขาบอกสว่างขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเอ้ยนั่งหลับตาแต่เห็นความสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนักบวชนั่งเข้าไปอีกนะเคยไปนั่งปฏิบัติธรรมน้องๆสามเณรบางทีเขาเออมันน่าอัศจรรย์เนาะเขารายงานหลวงพ่อก็บอกโอ้โหเห็นความสว่างหลวงพ่อถามว่าสว่างขนาดไหนสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เรียงดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าโอ้เราเห็นดวงเดียวนี้ก็เผาจนผิวไหม้แล้วแต่นี่ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าสว่างมากกว่านั้นอีกสว่างมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะนี่ความกำหนดหมายว่ากลางวันว่าคือสามารถอธิษฐานไอ้ความสว่างเนี่ยเป็นความกลางวันหรือเป็นกลางคืนอธิษฐานที่วาสัญญาความกำหนดหมายว่ากลางวันว่ากลางคืนเหมือนกลางวันเห็นไหมกลางวันเหมือนกลางคืนเนี่ยเราสามารถทำกลางวันให้เป็นกลางคืนก็ได้กลางคืนให้เป็นกลางวันก็ได้เห็นในความสว่างมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญได้มากย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะดังนั้นการที่จะได้ญาณทัศนะการที่จะไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีความสว่างนะถ้าเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากความสว่างมันถึงจะไปเห็นไปรู้ไปเห็นดังนั้นอบรมให้มันสว่างก่อนนะใจเย็นนะนักเรียนนะอย่าเพิ่งไปดูนู่นดูนี่นะให้มันสว่างก่อนสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อได้เพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะดังนั้นสติสัมปชัญญะมัน สมบูรณ์อยู่ภายในเนี่ย เราจะรู้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของแต่ละดวงแต่ละกายในการเดบการดับของแต่ละดวงแต่ละกายซึ่งเราตีความหมายว่าการเห็นนั้นนะมันเห็นด้วยสติสัมปชัญญะนะไม่ได้เกิดจากความนึกคิดจินตนาการเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นจริงๆสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้อะไรตัวนี้ก็จะยากขึ้นอีกนะมันเป็นเรื่องของสภาวะของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือถ้าเราขยายความอย่างนี้บางทีนักเรียนก็จะงงอยู่ว่ามันจะเป็นเหตุทำให้เกิดการหมดอาสวะกิเลสได้อย่างไรแท้ที่จริงตรงนี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่เห็นในไหนต้องเห็นในขันธ์ห้าไงเห็นกายมนุษย์นะพิจารณาในกายมนุษย์เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละในกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยก็บรรลุเป็นก็จะไปเห็น

ไปเห็นกิเลสที่ซ้อนอยู่แต่ละกายก็กำจัดหมดพอกำจัดปุ๊บก็บรรลุไปเป็นพระโสดาบันเห็นไหมล่ะก็เอากายพระโสดาบันพิจารณาอริยสัจสี่ในกายกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นขั้นๆอย่างนั้นก็จะเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลพอไปพิจารณากายทิพย์กายทิพย์ละเอียดก็เป็นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลนี่ไงก็เอาไปพิจารณาอริยสัจสี่ในกายรูปภพรูปภพละเอียดรูปภพหยาบก็จะเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลพอพิจารณาอริยสัจสี่ในกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดก็จะบรรลุเป็นอรหันตมรรคอรหันตผลเนี่ยนี่มันจะเห็นการเกิดการดับของแต่ละกายของในขันห้าอย่างนี้นะซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราค่อยๆไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามนะค่อยๆปฏิบัติไปตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเริ่มนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นห่วงว่าอู้โยมจะหมดกิเลสชาตินี้ไหมหลวงพี่ใจเย็นก่อนโยมนั่งก่อนใจเย็นๆนั่งก่อนก็แล้วกันนี่ก็เป็นสมาธิภาวนาที่เป็นเหตุทำให้หมดกิเลสอาสวะได้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าแม้การหมดกิเลสอาสวะก็ต้องทำสมาธิภาวนาเจริญสมาธิภาวนานี่นักเรียนนะสัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้แลจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายก็คำนี้เรากล่าวไว้ในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคหมายถึงข้อความนี้ว่าบุคคลใดรู้สิ่งสูงต่ำในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธเห็นไหมเนี่ยว่ามันโยงกันยังไงว่าสัมบัญสมาธิแล้วไปเป็นเหตุทำให้โลกมันสงบสุขได้อย่างไรท่านบอกเลยเห็นไหมว่าพอใจเราสงบเจริญสมาธิให้มากแล้วเนี่ยบุคคลผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธคือพอใจเราสงบนิ่งเราก็จะมีความรู้สึกรักบุคคลในโลกรักสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่มีความแข่งแย่งไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพราะเราคิดปรารถนาดีไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความสงบสุขที่มันเกิดความทะเลาะเบาะแว้งเข็นฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธความอาฆาตมาดร้ายความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนี่ไงยังเข็นยังฆ่ากันโอ้สารพัดเลยเนาะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังฆ่ากันจนถึงปัจจุบันโอ้ฆ่ากันเล็กฆ่ากันน้อยฆ่ากันย่อยฆ่ากันตั้งแต่ภายในครอบครัวจนกระทั่งไปในสังคมจนกระทั่งไปทั้งประเทศไปทั้งโลกนะนี่ตามใดก็ตามที่ทุกคนยังไม่มาสงบไม่มีความรู้สึกให้อภัยไม่มีความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะเข็นจะฆ่ากันแต่นี่พระพุทธเจ้าให้แนวทางเนี่ยถ้าจิตของเราสงบใจของเราเป็นสมาธิเราเจริญสมาธิก็จะเป็นผู้สงบคือเมื่อสงบแล้วเนี่ยจิตใจเราสงบก็จะไม่มีควันที่พระพุทธเจ้าหมายถึงไม่มีความโกรธไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความหวังข้ามภพชาติและชะดาไล่แล้วคือกิเลสต่างๆที่มันจะมาดึงของเราไปทำลายกันเนี่ยมันก็จะไม่มีดังนั้นสมาธิก็เป็นเหตุทำให้เกิดความสงบสุขได้ดังนั้นวันสมาธิโลกวันนี้พวกเราจะต้องย้อนกลับไปศึกษาทำความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอานำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปมองว่าคนนั้นมันปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติเอาเป็นว่าให้เราเริ่มนั่งก่อนหลับตาเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวก็ชวนกันมาเขานั่งได้บ้าง5นาที10นาทีก็ยังดีศึกษาถ้าคนสนใจแนะนำกันไปถ้าเขายังไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้

นะไม่ใช่ว่าพอใครมานั่งเนี่ยไปดึงผมกระชากมาไม่มานั่งใช่ไหมก็ไม่ได้แสดงว่าจิตเราไม่สงบแล้วอย่างนั้นนะก็ทำเริ่มที่ตัวของเราเมื่อใจของเราสงบใจของเราเป็นสมาธิเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดผู้ที่มีอายตนะที่รักในการปฏิบัตินี้มาอยู่ด้วยกันมารวมกันจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าจะขยายความสงบสุขไปทีละน้อยจากตัวของเราเองไปคนในครอบครัวคนรอบข้างก็จะเข้าไปถึงบ้านข้างๆอย่างเงี้ยค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเมื่อครอบครัวเราสงบหมู่บ้านเราสงบประเทศเราสงบเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวันสมาธิโลกจะสงบสุขโลกจะมีสันติสุขเริ่มต้นจากใจของทุกๆคนที่มีที่เป็นสมาธิที่สงบสุขก็จะแผ่ความสงบสุขไปทั้งโลกเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการเนาะขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักครอนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลาย

เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็น

ิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเนาะ

ตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะ

เพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้อง

ขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่

คยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายใน

ดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เรากล้จะหลับ

อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัย

ของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจ
จุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็ก

็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงทำอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

ละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนซ้อนกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทำนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกาย

ุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการ

ำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิส

0: สมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้า

0: แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียน

0: ่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตทั้งหลาย
0: สัตทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น